สามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลโดนพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เราอาจจะจำไม่ได้แล้ว
9: เขาที่เขามองเธอแต่ที่เขาบอกเขามองเธอแล้วเธอตกใจอ่ะว่าเอาสรุปแล้วมองใครอ๋อเขาเลยบอกให้เธออ่ะมาขอเบอร์ฉันน่ะเธอจำไม่ได้เหรอที่เราเป็นเพื่อนสาวไปเต้นอยู่ที่อาโกโก้นะฮะเพราะอะไรดีเจนนุ่นเธอทำไม่ดีนะ
8: เธอคิดเองเองแล้วนะ
9: ฉันถ้าไม่เคยคิดเองเองหรอกแต่เธออ่ะต้องเธอไม่เคยมั่นใจในชีวิตของเธอหรอกเพราะว่าเธออ่ะยังไม่ผ่านโลกที่แท้จริงอ่ะ
8: ความสวยเรามันสู้กันไม่ได้ไงดีเจสอนยอมแพ้เพื่อนอ่ะนะ
9: เอ้าเปิดไมค์เปิดกล้องแล้วเหรอเนี่ยฉันแอบหวั่นใจนะ
8: ปลอมสุดๆ
9: จะมาพูดอะไรปลอมเปิมทักทายก่อนเร็ว
8: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
8: ในวิธาม

0: ื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
1: เรื่องไม่ดีเราไม่คุยเราคุยแต่เรื่องดีๆวันนี้วันศุกร์ที่10เดือน
0: ตุลาคมเราไม่ใช่วันที่10ด้วยนะคะ คุณเพื่อนค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการ
0: เดือน10ค่ะ
1: เดี๋ยวฉันจะไปจัดการในนางที่เขียนอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วมันทำให้ฉันงงจะได้บอกวันที่10เดือนกุมภาพันธ์แล้ว วันที่2เดือนตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอดิสรจันทราวัฒน์ครับ
0: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาปราการสมุทรค่ะ
1: นุ่นเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์สุขสดใสสุขหันษาสุขแห่งชาติเจอแดดแล้วหรือยังจ๊ะ
0: ก็ยังขมุกขมัวอยู่นะ
1: เอาจริงเมื่อวานเนี่ยฉันก็โอ้โหไปเจอฝนตกหนักอยู่หลายพื้นที่
0: ต้องบอกว่าเดี๋ยวยังต้องอีกหลายวันนะ
1: จริงเหรอ
0: ฝนเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็บอกให้เฝ้าระวังเรื่องฝนนะคะ
1: จริงเหรอ
0: ใครจะเดินทางไปไหนเนี่ยก็ต้องแบบคิดให้ดีเพราะว่าจริงๆฝนเนี่ยจะมีถึงสัปดาห์หน้าเลย
1: เธอแล้วเมื่อวานนี้ที่มีข่าวออกมาว่าเจอลูกเห็บตกเนี่ยจริงใช่ไหม
0: จริง
1: ในกรุงเทพนะ
0: มีหลายพื้นที่นะที่เจอลูกเห็บนะคะ
1: เฮ้ย
0: ในคุณผู้ฟังของเรามีใครเจอลูกเห็บบ้างไหม
1: เราเคยได้ยินว่าลูกเห็บอ่ะจะตกในช่วงของภาคอีสานกับภาคใต้
0: หรือไม่ก็เป็นภาคเหนือไปเลยที่อากาศหนาวเย็นแต่ว่าเนี่ยตกในกรุงเทพนะคะ เป็นเรื่องจริงนะ
1: เกิดอะไรขึ้นนะคุณผู้ฟังประเทศไทยของเราเนี่ยกรุงเทพมหานครมีลูกเห็บตกแล้วถามว่ามันน่าภูมิใจไหม
0: มันน่ากังวลนะน่าหวั่นนะ
1: เธอกลัวไหมถ้าบ้านมีลูกเห็บตกอ่ะ
0: กลัวสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ยังมีอะไรที่น่ากลัวน่ากว่าหน้าเธออีกนู่นฮะ
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าจริงๆเรื่องอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนนะคะ
1: จริงๆนะคุณผู้ฟังเอ้าวันนี้ใครฟังเราอยู่ทางวิทยุ FM 93แม้ว่าวันเนี้ยถนนมันจะโล่งมากคนหายไปไหนหมด
0: ต้องบอกว่าเด็กๆปิดเทอมแล้วไงหลายโรงเรียนนะคะปิดเทอมกันหมดแล้วเรียกจะว่าแทบจะทุกโรงเรียนเลยดีกว่า
1: ฉันกำลังงงอยู่ว่าคนกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ขับรถแล้วฟังรายการเราเยอะๆเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นคุณแม่ที่ขับรถไปส่งลูกเหรอ
0: ก็ส่วนหนึ่ง
1: เสร็จแล้วกลับมาบ้านอยู่บ้านนอนเป็น
0: คนรวยๆอ่ะทำไมอ่ะ
1: เออเป็นคนรวยแบบรวยจ้ำเนาะแต่สำหรับคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยบนท้องถนนนี่ก็คือคนที่แบบยังไม่รวยเหรอ
0: ยังไม่รวยยังต้องทำงานต่อไป
1: ฉันก็งงว่าทำไมถึงพอนักเรียนโรงเรียนปิดแล้วคนหายไปเกี้ยงเลยถนนก็โล่งเนี่ย
0: คุณเศรษฐนาตัวจริงเขาบอกว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะก็มีลูกเห็บตกนะคะที่กรุงเทพแถวเทเวศยืนดูกันอยู่ที่หน้าประตูออฟฟิศแล้วก็หยิบมาดูว่านี่มันก้อนอะไรนี่ก้อนน้ำแข็ง
1: ฉันอยากรู้ว่าลูกเห็บอะถ้าเราหยิบมามันละลายไหม
0: มันก็ละลายแหละมันก็คือก้อนน้ำแข็งนี่แหละแต่ถ้าเกิดตกมายิ่งลูกใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่มันทำให้เกิดอันตรายได้นะ
1: จริงเหรอ
0: มันเจ็บนะเธออยู่ดีๆเหมือนมีน้ำแข็งมาปาน่ะ
1: เออนะเนี่ยหลายๆโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าโรงเรียนปิดเทอมแล้วนะนะครับอย่างเช่นคุณอะไรฮิเดโกะนะ
0: บอกว่ามัธยมศึกษาปิดเทอมแล้วค่ะ
1: เอ้านะคุณกิวดี้พิงกี้เขาบอกว่ายังไง
0: ลูกป.1ฟังทุกเช้าค่ะได้อารมณ์ดีก่อนไปโรงเรียนทุกวัน
1: นี่ลูกยังฟังอีกเหรอโอ้ยมีคุณอะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคุณชานนท์เพสมอนเตอร์เขาบอกว่ายังไง
0: สวัสดีครับซิสเตอร์ดีเจและบราเธอร์ดีเจ from Thailand เนี่ยอะไร
1: To Hawaii
0: USA
1: Share your life in support for you
0: ขอบคุณนะคะคุณชานนท์
1: คุณชานนท์ชานนท์ I love you too very too and you listen me
0: radio radio เทโลหรือเปล่า
1: ฮะ
0: นี่ไงเขาเป็นดีเจหรือเปล่า
1: ดีเจซิเวอร์ว่ะชานนท์ I love you now welcome to Thailand Thailand land of smile Thailand very kind I tan red lady shopee นะ
0: ทำไมให้เขามาซื้อ shopee เหรอ
1: ใช่ชานนท์เธอรู้เอาไว้นะว่าไทยแลนด์เนี่ยนะไทยแลนด์เนี่ยนะผู้หญิงอ่ะ no good แต่ตู๊ดอ่ะ number 1ค่ะนะ
0: ขายของเก่ง
1: อ้าวนุ่นทำไมจะพูดอย่างนี้ล่ะ
0: นี่มีหลายท่านนะคะบอกคุณปทุมจันงานบอกว่าลูกเห็บก็เคยเกิดเจอมาหลายปีแล้วค่ะ
1: ใช
0: ่คุณนราพัฒน์ก็บอกว่าเคยเจอมานานมาแล้วนะ3ครั้ง
1: พี่นราพัฒน์เหรอ
0: แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคุณผู้ฟัง
1: เออนะคุณ RBS เขาบอกว่ายังไง
0: บอกว่าลูกชายบอกว่าปิดเทอม1เดือนเนี่ยไม่ได้ฟังเลยเศร้า
1: เออคุณเบียร์
0: ผ ผมฟังทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไงนะปีศาจเหมียวเพราะว่ายังไงปีศาจเหมียว
0: สวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนเช้านี้ที่ศาลายาท้องฟ้าแจ่มใสถนนโล่งรถไม่ติดเลยค่ะ
1: คุณภูมิสุภัชรกุล
0: คุณป้อมหรือเปล่า
1: คุณป้อม
0: บอกว่าสวัสดีครับดีเจนุ่นดีเจสอน
1: คุณใกล้รุ่งเขาบอกว่ายังไง
0: สวัสดีค่ะดีเจนุ่นดีเจสอนคิดถึงจังเลยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีน้ำลดแล้วค่ะ
1: โอ้นะเอาวันนี้มีหลายคนส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยแล้วเนี่ยพยายามอ่านอยู่ตลอดนะคุณรัตนวดี
0: บอกว่าลูกชอบฟังนะคะทุกวันเลยโดยเฉพาะดีเจสอนสุดหล่อเนี่ยมีหน้าลูกด้วยนะ
1: ฉันชอบคำว่าสุดหล่อนี่แหละคือตอนเช้าไงแต่ถ้าเขาเห็นฉันตอนเย็นน่ะเขาจะรู้เลยเออนะอะไรเนี่ยมีใครบอกมาคุณภาคภูมิเขาบอกว่าไงเนี่ยลูกเห็บน่าจะตกที่ห้องส่งนะตอนเนี้ย ไม่เป็นลูกเห็บหรอก
0: เลย
1: เป็นตัวเห็บบักอะอย่าไปหาปูนหาทำเอ้าไหนๆวันนี้เขาเรียกว่าสภาพอากาศนี่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงบ่อยหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมดีเจนุ่นเราเนี่ยเป็นวิทยุทหารเรือถูกต้องใช่ไหมวิทยุทหารเรือเนี่ยเราก็จะมาอวยทหารเรือจะบอกว่าใช้อวยได้ไหมก็ไม่ได้หรอก
0: มันคือเรื่องจริง
1: ดึกกันนิดนึงแต่ถามว่าถ้าหากว่าทหารบกทหารอากาศมาอยู่ใกล้ๆอ่ะฉันอวยมากกว่าทหารเรือนะ
0: ทำไม
1: เพราะว่า
0: เห็นหุ่นเขาแล้วหวั่นไหวเหรอ
1: จริงเธอรู้สึกไหมว่าทหารอากาศอ่ะหุ่นเป๊ะเธอเคยร่วมงานกับทหารอากาศบ้างเคยไหม
0: ไม่เคยนะ
1: จริงเหรอ
0: จริง
1: ชีวิตนี้เธอเคยออกไปในรั้ว ออกรั้วกองทัพ บ้างไหมเนี่ยนะ
0: ไม่ออกแล้วกองทัพเรือ
1: จริงเหรอ
0: ไม่ไปไหน
1: ทหารอากาศอ่ะคุณรู้ฟังหล่อมากดีเจเห็นน่ะดีเจสอนเห็นดีเจสอนใจละถ้วยอ่ะตอนนั้นดีเจสอนน่ะไปร่วมงานอ่ะเนาะไปรับรางวัลอ่ะไปร่วมงานที่ครบทีมงานของโคสุกอ่ะแล้วไปเจอทหารอากาศเชื่อไหมทหารเรือนั่งอยู่ทางขวาทหารอากาศอยู่ทางซ้ายสุดเลยนะฉันไปนั่งทางซ้ายสุดเลยทีมงานบอกว่าให้กลับมาฉันบอกว่าฉันกลับไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอ่ะ
0: ถามเขาหรือยังเขาต้องการเราไหม
1: เขาก็ต้องการเรานะ
0: ไม่ต้องถามเราเสนอตัวเลยใช่ไหม
1: ใช่เราพร้อมเสนอตัวเลยคุณผู้ฟังครับในยุคนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างเยอะเราเนี่ยพูดแต่ทหารบกทหารอากาศแต่ลืมอยู่หน่วยนึงเวลามีการช่วยเหลือเนี่ยทหารบกทหารอากาศเนี่ยเราจะช่วยกันเต็มที่ใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าตำรวจอ่ะเขาก็ช่วยเหมือนกันนะ
0: มีหลายคนนะในคอมเมนต์น่ะชอบคอมเมนต์ถามว่าทำไมมีแต่ทหารไปช่วย
1: จริงๆแล้วมี
0: บอกว่าเนี่ยเหล่าทัพนะมีทั้งทหารเรือทหารบกทหารอากาศแต่ว่าตำรวจล่ะตำรวจทำไหม
1: คือเธอเคยได้ยินคำพูดนี้ดีเจสอนพูดออกจากใจเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วอย่าโกรธดีเจสอนนะแม่ดีเจสอนน่ะเคยพูดเอาไว้ว่ามึงอย่าเป็นตำรวจนะกูเนี่ยไม่ชอบตำรวจห้ามเป็นตำรวจเด็ดขาด
0: ทำไมอ่ะเพราะตำรวจไปจับวงไพ่เหรอ
1: ใช่ตำรวจชอบจับวงไพ่แม่นะเ ชื่อไหมว่าเอาจริงๆนะตำรวจเนี่ยเหนื่อยนะเนี่ยด้านหน้าอิสรภาพเราเนี่ยตำรวจโบกทุกวันเลยนะฉันสงสารมากเลยนะ
0: เป็นหน้าที่เขา
1: เหนื่อยนะคุณรู้ฟังที่เราอ่ะชอบบ่นชอบว่าตำรวจอ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะทำผิดลองเราทำไม่ผิดเนี่ยตำรวจเขาก็ไม่จับหรอกใช่ไหมล่าสุดตำรวจที่ว่าเข้าเวรเหนือกหนักๆ นะออกตรวจสายตรวจสายจับเนี่ยก็มาช่วยน้ำท่วมเช่นเดียวกันและช่วยแบบน่าสนใจด้วยเพราะว่าเธอเคยดูหนังเรื่องพระนเรศวรไหมพระนเรศวรเนี่ยตอนที่จะข้ามแม่น้ำอ่ะที่กาญจนบุรีอ่ะเขาสร้างสะพานไม้ข้ามไปนะเพื่อขนของข้ามล่าสุดตำรวจเนี่ยทำแบบนี้เลยแต่ไม่ได้ไปยิงใครนะไปช่วยน้ำท่วมเอาให้เดี๋ยวภาพคือเรื่องนี้นะทางตำรวจตะเวนชายแดนของกองร้อยตำรวจชายเวนที่134อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกำลังพลเข้าช่วยสร้างสะพานไม้ไผ่แบบลูกบวบขนาดความยาวประมาณ
0: 200เมตรค่ะ
1: นี่จะให้ดูภาพเลยนี่
0: ต้องบอกว่าเขาสร้างนะคะเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรชั่วคราวค่ะช่วยเหลือประชาชนได้ถึง68ครอบครัวเลย
1: นี่คุณผู้ฟังนะใครฟังอยู่ทางวิทยุนะอันเนี้ยวิทยุทหารเรือเนี่ยขอชื่นชมตำรวจตะเวนชายแดนเขาก็คือตำรวจนั่นแหละท ทำงานชายแดนเหมือนกับเรา
0: เพราะว่าการสัญจรลำบากน้ำท่วมเดินทางไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเนรมิตมาเลย
1: เ
0: ป็นสะพานไม้ไผ่แบบลูกบวบนะคะก็จะคือจะสามารถลอยน้ำได้แบบนี้แหละ
1: อุ้ยเก่งอ่ะ
0: โอ้ทำแบบจริงจังเลยนะทำเป็นแบบสะพานใหญ่เลย
1: ใช่
0: เขาบอกว่าหลังน้ำท่วมค่ะถนนเชื่อมระหว่างชุมชนนะคะก็ไม่สามารถเข้าถึงในเส้นทางเข้าออกได้ตามปกติเลยสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วง5วันที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบในเรื่องของน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สูงขึ้นด้วยแล้วก็ท่วมถนนเชื่อมระหว่างชุมชนประชาชนเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางโดยเฉพาะการออกไปซื้อของหรือว่าซื้ออาหารสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่134เนี่ยจึงเร่งให้ความช่วยเหลือตามคำร้องเรียนของผู้นำชุมชนโดยมีการเข้าจัดกำลังพลเข้ากันร่วมสร้างสะพานพร้อมกันสนับสนุนรถกระบะสำหรับขนย้ายไม้ไผ่แล้วก็นำไม้ไผ่ในพื้นที่กองร้อยมาใช้จัดทำเป็นแพลูกบวบเชื่อมต่อเป็นสะพานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ช่วยให้ประชาชนเนี่ยมีเส้นทางเดินทางในระหว่างชุมชนด้วยค่ะ
1: สุดยอด
0: เก่งนะ
1: เนี่ยเธอดูดิไม่น่าเชื่อว่าทำได้นะแล้วมันลอยได้อะเธอมันก็เหมือนกับที่เราไปล่องแพล่องอะไรเนาะเข้าใจอย่าง
0: น
1: ั้น
0: แล้วเนี่ยเขาทำเนี่ยไม่กี่วันเองนะเขาบอกก่อสร้างเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29แล้วก็แล้วเสร็จเนี่ยวันที่1ตุลาน
1: ะเนี่ยคุณผู้ฟังดูภาพดิเนี่ยเขาก็รวมไม้รวมมือนะตชด.คือถามว่าทำไมถึงวิทยุทหารเรือถึงมาชื่นชมตชด.ฉันเคยทำงานร่วมกับตชด.นะตอนฉันอยู่ตาดอ่ะคือตชด.อ่ะเป็นหน่วยงานนึงที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงอันนี้ต้องพูดเลยที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะเขาจะอยู่ตามชายแดนอะเหมือนกับทหารเรือเราเลย
0: แต่จริงๆอะคนที่ทำงานตามแนวชายแดนเนี่ยกองทัพเรือก็มีนะ
1: มีก็บอกว่าเรามี
0: ต้องบอกว่า
1: เราทำงานร่วมกับเขาเลยแหละ
0: ต้องบอกว่าเป็นคนที่เสียสละนะเพราะว่าเขาไปอยู่ไกลครอบครัวแล้วก็แถวๆนั้นเนี่ยค่อนข้างอันตราย
1: เธอรู้ไหมว่ามันมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะมีโรงเรียนเขาเลยแล้วคนที่สอนคือใครรู้ไหมตำรวจฉันเคยไปเห็นอยู่ที่จังหวัดตราดบ้านฉันอ่ะ
0: เพราะว่าถ้าเขาไม่สอนเนี่ยเด็กๆในพื้นที่แถวนั้นเนี่ย
1: ก็ไม่มีที่เรียน
0: ไม่มีที่เรียนคุณครูก็คือตำรวจนี่แหละ
1: เฮ้ยดิฉันก็ยังคือดีเจสอนเนี่ยลึกๆเลยนะดีเจสอนโคตรชื่นชมเลยกับตชด.
0: ต้องบอกว่าในพื้นที่ของกองทัพเรือเนี่ยก็มีเหมือนกันในพื้นที่ติดชายแดนกองทัพเรือเนี่ยก็มีแล้วก็เวลาที่พวกเรานอนหลับแต่ว่าพวกเขายังคงทำงานอยู่นะต้องตื่นนะต้องไปลาดตระเวนตอนกลางคืน
1: เธอฉันจะบอกว่าตชด.เนี่ยถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบกับทหารเรือแล้วนะก็เหมือนกับทหารพานอะเธอฮะทหารพานอะทหารพานที่ใส่ชุดสีดำอะนั่นแหละเข้าคล้ายกันเลยทำงานอยู่ตามชายแดนแล้วก็ทำงานร่วมกันคือจอยกับพี่น้องประชาชนไม่ได้มานั่งมีไม่ได้มีหน้าที่ในการจับปรับอะไรเงี้ยแต่มีแต่หน้าที่ในการแค่ช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประเทศสุดยอดนะคุณผู้ฟังวันนี้เราก็เลยแบบขอนำเสนอหน่อยเถอะ
0: ขอชื่นชมเพราะว
1: ่
0: าถือว่าเป็นเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะคะ
1: คือทหารเรือเราเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเรื่องของการช่วยเหลือเราช่วยตลอด24ชั่วโมง
0: แล้วเรามีเบอร์สายด่วนด้วยนะ1696สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือ โทรมาได้เลย
1: อ่ะแล้วถ้าเราโทรไปหา1669อ่ะ
0: อันนั้นก็เรื่องของเขา
1: อ่ะสมมุติว่าฉันเดือดร้อนนะฉันเดือดร้อนแล้วฉันโทรไปหา1696นะเธออ
0: ย่าโทรเล่นนะมันต้องเป็นดีๆ
1: ไม่ใช
0: ่เล่นไม่ได้นะ
1: เธอเป็นเธอเอาเธอเอาโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเธอเป็นเจ้าของนะเธอเป็นคนที่เป็นพนักงานรับสายนะอ๋อน้ำท่วมจะมิดบ้านแล้วเนี่ยกองทัพเรือทำอะไรอยู่เนี่ยฉันเบื่อมากเลยกองทัพเรือเนี่ยวันเนี่ยดูแต่อะไรเนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่าชาวบ้านเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วดูแลหรือยังเรื่องอะไรยังไงอ่ะ
0: ยายคนนี้ไม่ช่วยแล้วยายคนนี้ยังไม่ได้โทรเลยบ่นแล
1: ้
0: ว
1: โอเคเดี๋ยวฉันโทรก่อนนะเบอร์เลยนะ
0: 1696
1: อ้าวโทรหน่อยสิน้ำท่วมแล้วกองทัพเรือไม่มีมาช่วยเลยตึ๊ดเต็งเต็งแต่แรงแต่แรงแต่งแต่งรับสายได้เต็งแต่แรงแต่งแต่ง
0: สวัสดีค่ะ
1: ดูสดชื่นแจ่มใสเนาะฉันเนี่ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ย
0: จะเย็นๆค่ะต้องการให้ช่วยเหลืออะไรคะ
1: ชื่ออะไรคนพูดน่ะชื่ออะไร
0: เดี๋ยวก่อนเราจะวีนทำไม
1: นุ่นจะพูด
0: ไม่มีหรอกประชาชนที่เขาโทรมาแล้วเขาวีนแบบเนี้ยเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะบอกบอกเจตจำนงว่าต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องอะไร
1: แล้วเธอจะวีนฉันกลับมาทำไมฉันเป็นคนโทรนะ
0: ยายประชาชนคนนี้ไม่น่ารักเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เขาเรียนสายกับ
0: ไม่ต้องเรียนสายค่ะต้องการให้ช่วยเหลืออะไรคะ
1: พอดีที่บ้านฉันนะคะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แต่ตอนนี้เราย้ายกลับมาอยู่ที่ราชบุรีแต่อีกประมาณ3วันน่ะจะกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งเลยอยากจะถามว่านะตอน
0: กดวางตู้ตู
1: ้ทำไมถึงกดวางเร็วล่ะ
0: เพราะว่าต้องมีคนอื่นโทรมาให้ความช่วยเหลือไงให้เขาคิดบทให้จบก่อนฉันต้องช่วยเหลือคน
1: ก็บ้านเขาอยู่สวิตเซอร์แลนด
0: ์ก็เดี๋ยวเขาจะกลับไปอีกรอบนึงเขามาอยู่ราชบุรีแล้วเขาจะกลับไปก่อนเดี๋ยวก่อนให้เขากลับไปก่อน
1: ก็บอกว่าจะทำยังไงดี
0: เนี่ยเราเจอพวกอย่างเงี้ยเยอะน
1: ะ
0: พวกที่เป็นแบบว่ามาป่วนอะอย่าป่วนนะคุณผู้ฟัง
1: ป่วนไม่ได้เหรอ
0: ป่วนไม่ได
1: ้นะ
0: เพราะว่ากดวางอย่างเดียวห้ามป่วน
1: อ้าวคุณผู้ฟัง
0: 1696นะคะสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: คือณตอนนี้ต้องบอกว่าสถานที่หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะแต่พอสถานที่บางพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนี่ยปัญหาหลักๆที่มาที่น่าห่วงก็คือเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นดินโคลนที่มากับน้ำ
0: นอกจากน้ำท่วมรถแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหลากหลายมากๆเลยในเรื่องของเชื้อโรค
1: โอ้จริงที่จะจริงคือฉันเห็นบางคนไปทำคลิปว่าจากถนนวิ่งอ่ะเป็นนักวิ่งอ่ะก็เลยกลายเป็นถนนว่ายน้ำเธอเชื่อไหมบางคนกระโดดว่ายน้ำเลยทำเป็นโชว์คลิปอ่ะ
0: น้ำมันสกปรกนะคุณผู้ฟัง
1: น้ำสกปรกมากนะคุณผู้ฟังนะทำอย่างนั้นไม่ได้นะ
0: บางคนเนี่ยแพ้มากขนาดแบบเท้าเนี่ยต้องรักษานะเพราะว่าน้ำกัดเท้าหรือว่าเป็นโรคต่างๆเพราะว่ามันมีเชื้อโรคที่ติดมากับน้ำท่วมนะคะ
1: เขาบอกว่าอันตรายมากๆเลยก็คือโรคฉีดหนูใช่ไหม
0: ใช่แล้วนอกจากนี้มันจะยังมีพวกสัตว์ต่างๆที่เสียชีวิตด้วยไหนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะมีตัวเงินตัวทองมีหนูมีอะไรโอ้หลากหลายมากเลยที่มากับน้ำท่วมเนี่ย
1: ฉันเห็นอยู่คลิปนึงอะงูเหลือมโผล่หัวออกมาชูหัวมาแบบโอ้โหใหญ่
0: จ้าเอ๋
1: ใหญ่มาก
0: เขาเขียนคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไห
1: ม
0: ใครเหยียบหัวฉันเมื่อกี
1: ้เธอเห็นเหมือนกันใช่ไหมเออน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ตอนแรกนึกว่าท่อนไม้อ่ะแล้วเห็นฉันช็อกเหมือนกันนะ
1: คืองูเหลือมอ่ะคืองูทุกตัวต่อให้จะเล็กจะใหญ่นะฉันกลัวหมดเลย
0: อีกคลิปนึงก็จะเป็นคุณพี่ท่านนึงเขาใส่แว่นแล้วเขาก็กำลังสาวงูที่แบบน่าจะตายแล้วแหละสาวใหญ่เลยนะ
1: จริงเหรอ
0: เก็บใส่ถุง
1: จริงเหรอ
0: น่าจะโดนรถทับหรือไม่ก็คนโดนคนตีแต่ตัวใหญ่มากน่ากลัวมากเป็นฉัน
1: น่ากลัวน่ากลัว
0: เนี่ยแล้วสัตว์พวกนี้พอตายแล้วบางคนก็ไม่กล้าเก็บไงกลัวขนาดมันยังไม่ตายนะตายแล้วน่ากลัวก็มันก็ต้องอยู่ในน้ำน่ะเราก็เน่าเปื่อยไปทำยังไงล่ะ
1: พูดแล้วขนลุกเลยอ่ะน้ำเรื่องงูเรื่องไม้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะอย่าไปเดินลุยขาเดียวอย่าไปมองว่าเอ้ยเนี่ยคือช่องทางที่เราจะเป็นคนดังในโลกโซเชียลแล้วไม่ดีคุณต้องฟังฮะ
0: ดำผุดดำว่ายโชว์ไปเลยไม่ได้นะ
1: ไม่ได้นะ
0: น้ำสกปรกนะคะ
1: เข้าน้ำเข้าจมูกเข้าปากอันตรายนะบางครั้งมันเชื้อโรคมันมากมันขึ้นสมองนะเหมือนนักร้องอะนะ D2B อะจำได้ไหมลดลงข้างทางน้ำสำลักเข้าขึ้นสมองคุณผู้ฟังนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเราขอเตือนนะ
0: เป็นน้ำขังน้ำที่แบบน้ำนิ่ง
1: น้ำก็นั่นแหละขนาดน้ำขังน้ำนิ่งอ่ะแต่เนี่ยมันก็สกปรกนะไม่รู้จากบ้านใครบางครั้งอุจจาระลอยมาตุ๊ป่องตุ๊ป่องตุ๊ป่องอ่ะโจ้เห็นก็มีบางคนถ่ายคลิป
0: อาจจะของใหม
1: ่ของสดๆอ่ะ
0: ของใหม่
1: อ้าวคุณผู้ฟังครับอย่างที่ดีเจนุ่นบอกไปนะเชื้อโรคก็มาหน้าหลังน้ำรถนะแต่ปัญหาหลักๆที่หลายๆคนห่วงก็คือเรื่องของรถมีใครบ้างที่เธอรู้จักรถแบบจมน้ำมิดหลังคาเลย
0: ที่บ้านเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่ไม่โดนน้ำท่วมแต่ว่าสำหรับคนที่บ้านที่โดนน้ำท่วมเนี่ยทำยังไงล่ะ
1: นั่นน่ะดิ
0: รถโดนน้ำท่วม
1: คือรถโดนน้ำท่วมอ่ะเราไม่รู้ว่าประกันเนี่ยเขาจะซ่อมให้เราหรือเปล่านะ
0: เท่าที่เคยหาข้อมูลนะเขาก็บอกว่าประกันเนี่ยเขาก็จะมีจ่ายซ่อมกับเหมือนคืนซาก ก็คือได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
1: ให้ซื้อใหม่เหรอ
0: ใช่ก็คือเหมือนจ่ายคืนอะจ่ายคืนแต่มันก็ไม่ได้เต็มนะ
1: มือไม่มีเต็ม
0: ไม่เต็มอยู่แล้วเขาถามว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันคุณผู้ฟังคิดว่าแบบไหนคุ้มกว่ากันระหว่างให้ประกันซ่อมแต่ซ่อมเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะว่ารถไม่ได้มีรถเราคันเดียวที่น้ำท่วมรอไปเลย 3-4 เดือน
1: แล้วเธอรู้ไหมตอนนี้คนที่เริ่มจะมาเอาเปรียบมีข่าวแล้วนะก็คือพวกรถยกทั้งหลายคุณผู้ฟังนะใครฟังดีเจสอนวันนี้นะแล้วถ้าหากว่าบ้านท่านน้ำท่วมอยู่ดีๆเนี่ยเราโทรไปหารถยกแล้วรถยกจากเดิมไม่เคยเราเคยจ้างนะตามเรทราคาเนี่ย 3,000 4,000 อยู่ดีๆขึ้นมา 9,000 10,000 15,000 คุณผู้ฟังต้องไปแจ้งสคบนะ
0: เพราะว่าอาศัยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยแหละหาช่องทางทำมาหากินเพิ่มเรทช่วงนี้แบบว่าขาดแคลนใช่ไหมจัดไป
1: ดีเจสอนขอเป็นเสียงเสียงจากทหารเรือนี้ขอเป็นกระบอกเสียงไปยังพี่น้องที่ทำผู้ประกอบการรถยกอย่าเอาเปรียบนะจ๊ะช่วงเนี้ยชาวบ้านเขาน่าสงสารคุณผู้ฟังนะผู้ประกอบการนะช่วยกันหน่อยนะคือเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบมีการเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประกันรถยนต์ที่รับความเสียหายน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบ
0: ประสานความช่วยเหลือนะคะตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถค่ะจากการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ค่าเคลมประกันด้วยไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมกับป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมค่ะ
1: คือเรื่องนี้ท่านบอกว่าขณะที่เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อมาขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรับเรื่องแล้วก็ประสานหน่วยงานรวมถึงประสานธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือตามแต่ละรายนะฮะรถที่ถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนแล้ว
0: ประชาชนยังต้องหารถยกหาอู่ซ่อม
1: อ
0: ีกทั้งยังต้องรับภาระค่างวดนะคะเพราะว่ารถใช้ไม่ได้ไงไปทำงานก็ทำงานแต่เงินก็ต้องจ่าย
1: ต้องจ่ายเขา
0: ต้องจ่ายค่างวดนะไม่มีรถนี
1: ่
0: เขาบอกว่าสคบเนี่ยจึงประสานความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รู้ว่าจะติดต่อใครมีส่วนลดหรือว่าสิทธิ์อะไรบ้างรวมถึงเนี่ยไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยการค่าขนย้ายหรือว่าค่าซ่อมที่ไม่เป็นธรรมค่ะ
1: สำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้มีการประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็ได้รับแจ้งว่า
0: สถานีตำรวจนครบาลเนี่ยมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะคะ
1: จริงเหรอ
0: เพราะก่อนหน้านี้คือเวลาจับเนี่ยก็ต้องมีรถยกอยู่แล้วไงแต่ตอนนี้ก็มาช่วยเหลือประชาชน
1: เดี๋ยวก่อนนะ
0: อันนี้ก็คือเรื่องจริงไง
1: ขอนิดนึง
0: ทำไม
1: ตำรวจมีรถยกเหรอ
0: มีสิบางทีจอดในพื้นที่ห้ามจอดไงแล้วล็อกล้ออีกล้อทำยังไงก็ต้องยกสิจ๊ะ
1: จริงเหรอ
0: เจอกันที่สถานี
1: เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยอย่างเงี้ยตำรวจก็ช่วยได้สิ
0: ช่วยได้เขาบอกว่าเขามีบริการรถยกนะสถานีละ2คันค่ะสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกแล้วก็ลดสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมค่ะไม่ช่วยโอกาสขึ้นราคานอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสอบถามบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้อีกทางช่องทางหนึ่งโดยบริการดังกล่าวก็ไม่จำกัดนะคะเฉพาะว่าจะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทเท่านั้นแต่ว่าสามารถตรวจสอบเงื่อนไขก่อนบริการได้ค่ะ
1: โอ้ยจริงเหรออันนี้อันนี้พอนุ่นพูดอะเราก็พอจะพอเข้าใจแล้วว่า
0: ตำรวจนี
1: ่ตำรวจก็มีรถยกนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปจอดผิดที่ผิดทางอะเขาก็จะล็อกล้อเราว่าไม่มาใช่ไหมยกเลย
0: เพราะบางทีมีรถที่ประสบอุบัติเหตุก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อนย้ายได้แล้วก็กีดขวางการจราจรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้รถยกไง
1: เอาไปดูเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมกันหน่อยถ้าหากเข้าอู่แล้วก็ได้มีการร่วมมือกับสมาคมนะฮะอู่กลางประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมทำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมกับส่วนลดราคาอะไหล่ให้เบิกห้างแล้วก็การรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อส่วนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็มีการแจ้งว่า
0: ผู้ผลิตรถยนต์นะคะหลายยี่ห้อเนี่ยก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงแล้วก็ค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีด้วยโดยที่ประชาชนเนี่ยควรจะติดต่อที่กทม.ไปเปิดเกณฑ์การเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะคะสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดเนี่ยเมื่อวันที่2นี่แหละวันนี้แหละจะเริ่มเปิดนะคะ
1: เนี่ยเธอโอ้โหจริงเหรอส่วนโอ้ยหลายเรื่องเลยอะ เอามาแล้วกันส่วนใครที่สนใจนะใครไม่ใช่ใครที่สนใจใครที่แบบเจอปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะสามารถแจ้งไปที่สายด่วนได้เลยที่เบอร
0: ์1166ค่ะ
1: รับเรื่องราวร้องทุกข์นะ
0: ก็สามารถประสานงานได้ทั่วประเทศนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็ประสานงานช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ
1: เธอว่าโอเคไหม
0: ดีนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมเรื่องบ้านก็ดีไม่ดีละเรื่องบ้านไม่ดีละน้ำท่วมเยอะรถอีกล่ะโอ้มันค่าใช้จ่ายมันรุมเร้าหลายทางนะ
1: บางคนรักรถมากเลยนะ
0: รักรถมากบางคนเนี่ยต้องบอกว่ากว่าจะหามาได้รถคันแรกกว่าจะเก็บหอมรอมริบได้รถ1คันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเธอ
1: เอาละเธอถ้าหากว่าเรามองในมุมของผู้ประกันนะก็ไม่ใช่ผู้ประกันผู้ประกอบการที่ทำประกันฉันจะต้องมานั่งภาระแบกรับแบบนี้ทุกคันเลย
0: ก็ต้องมีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าเขาทำประกันไงไม่งั้นเขาจะมีประกันไว้ทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องจ่ายค่าประกันก็ได
1: ้หรอ
0: เพราะว่ามันคือความเสี่ยงอันนี้มันก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่คนที่ไม่ได้ทำประกันล่ะคนที่ทำประกันยังโชคดีนะก็ต้องดูเงื่อนไขว่าตรงตามเงื่อนไขไหมทำเป็นประกันชั้นไหนชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นไหนก็ต้องดูตามเงื่อนไขที่ทำประกันด้วย
1: แสดงว่าเธอกำลังบอกว่าเจ้าของประกันหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจประกันเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับให้ได้กับเรื่องนี
0: ้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกอย่างคือความเสี่ยงเราทำประกันก็เพื่อจะให้เขามาดูแลนี่แหละ
1: เออแต่พอเราจ่ายเงินไปแล้วเนาะคุณก็ต้องดูแลเราเนาะ
0: ถูกต้อง
1: คุณรู้ฟังครับเราจ่ายเงินไปแล้วประกันก็ต้องดูแลเราถ้าหากว่าประกันไม่ดูแลเราก็ให้มาประกันตัวจ้ะ
0: ประกันตัวอะไรเรา
1: ไม่ต้องเหรอ เนาะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าขอ1สายหน้าใหม่เราไม่ก็ได้คุยสายหน้าใหม่กัน
0: ไม่ได้คุยเลยอ่ะคุณผู้ฟัง
1: จริงนะ
0: ไหนมีบ้านไหนน้องๆปิดเทอมแล้วโทรเข้ามาคุยกับเรา2คนหน่อยตื่นหรือยังวันนี้ตื่นเช้าตื่นหรือยัง
1: เดี๋ยวฉันดูก่อนว่ามัน
0: แต่น้องๆเนี่ยน่าจะตื่นเร็วนะเพราะว่าเขาเคยตื่นเช้า
1: เพราะว่าฉันไม่ได้เปิดโอ้เสียงดังดีมากเลยดีเจนุ่นคุณผู้ฟังครับขอ1สายหน้าใหม่ขอ1สายหน้าใหม่นะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร์
0: 024757675ค่ะ
1: สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้นะ024757675 1สายหน้าใหม่นี้พูดคุยกับเราถ้าหากพร้อมแล้ว
0: โทรมาเลย
1: เธอลากให้ยาวหน่อย
0: เลย
1: โอเค

0: 7:39 กลับมาพบกันกับเนวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทร.ทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังด้วยนะจ๊ะสทร.ไหนรับได้ถือว่าสถานีนั้นเป็นสถานีที่อันดับ1ของประเทศเลยเพราะมีรายการข่าวอันดับ1ของประเทศเช่นเดียวกัน
1: เช้านี้สดใสมีผู้ชายโทรมาหาดีเจสอน
0: เดี๋ยวก่อนได้ไปคุยกับเขาอะนุ่นรายการเราเดี๋ยวฉันจะมีเซอร์ไพรส์ขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
1: เกี่ยงคู่คนไทยมากกว่า70ปีค่ะ
0: แล้วก็เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: ส่วนสายหน้าไมค์อะไรเธอพูดไปสิฉันไม่อยากพูดนะ
1: เช้านี้กระดีกระดานะแต่เช้าเลยมีหนุ่มหล่อโทรมาหาดีเจสอนเนี่ยต้องติดดอกไม้ทัดดอกไม้เดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตไงทัดมาลัย
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ทำไมถึงฮิตอ่ะ
1: เขากลับมาฮิตใหม่เขาเรียกว่าทำผมที่เป็นกรองมาลัยข้างหลังไงรวบผมอ่ะแต่เธอไม่มีผมให้รวบอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เธอมาพูดจาอะไรฉันไม่มีผมอะไรฉันมีผมแต่ฉันน่ะไม่สนใจหรอกคือเรื่องเนี้ย
1: ต้องมีความสวยเพิ่มขึ้นอีก300จุด
0: เอาไปอีกอันนึง
1: ด้วยเหรอ
0: จะได้เธอนิดนึง
1: ในเอาเดี๋ยวผมยุ่ง
0: อะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวก็ได้เธออย่ามาทำเป็นผมยุ่งไม่มีผม
1: เดี๋ยวผมยุ่ง
0: อ้าวแล้วผู้ชายคนนี้หน้าตาเหมือนใครรู้ไหม
1: เหมือนใคร
0: เหมือนกับคนที่เขาเป็นนักชวนชิมอ่ะ
1: ใครอ่ะชวนชิม
0: คืออ
1: าจารย์ยิ่งศักดิ์เหรออ
0: าจารย์ยิ่งศักดิ์ชวนชิมด้วยเหรอ
1: ไม่รู้
0: อาจารย์บอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกงี้นะคุณผู้ฟังสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ถือว่าเป็นป๋าเขาเคยไปเลี้ยงหูฉลามฉันเธอแต่กินไปกินมาเอ้าเขาบอกว่าพี่ทำไมถึงมันดูแหละไม่ใช่กินเหมือนหูฉลามอ่ะอ๋อเขาบอกว่าน้องอ่ะกินหูฉลามไม่ได้หรอกกินได้มากก็คือหูหมาแล้วพูดอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เลยเลิกกับเขาเลย
1: ถามเขาหรือยัง
0: แต่วันเนี้ยเขาเหมือนจะรับรักฉันอีกรอบหนึ่งฉันก็เลย
1: โทรมาง้อ
0: เหมือนโทรมาง้ออ่ะมาต้อนรับเขาหน่อยครับสวัสดีครับสายหน้าไม้
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: ผมชื่ออาร์ตนะครับผม
0: คุณอาร์ต
2: ชื่ออาร์ต
0: คุณอาร์ตฟังอยู่แถวไหนอ่ะ
2: อยู่แถวสะพานใหม่รามอินทราสายใหม่ครับผม
0: อยู่สายใหม่ที่กินกับโรตีเหรอ
1: คนละอย่างละ
2: ใช่ครับอยุธยาเลยครับร้านดังครับ
0: คุณอาร์ต
2: เคยกินไหมครับ
0: อะไรนะ
2: ครับ
0: ก็วันนั้นที่คุณอาร์ต
2: เคยกินโรตีสายใหม่อยุธยาไหมครับ
0: ก็คุณอาร์ตเคยพาไปกินวันนั้นจำได้ไหมที่คุณอาร์ตพาไปล่องแก่งอ่ะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ยจำไม่ได้เลยเนี่ยดีเจสอนแฟนเยอะอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่คุณอาร์ตพาดีเจสอนไปล่องแก่งที่กาญจนบุรีแล้วพอจะไปถึงการอ่ะนางวนรถกลับบอกเพราะว่าฉันน่ะอยากกินโรตีอยุธยา
1: เรื่องมากเนาะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นางก็เลย
2: ผมลืมไปละ
0: เต็มที่เลยเป็นยังไงบ้างวันนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างอาร์ต
2: วันนี้แหละครับก็ถนนโล่งครับก็นักเรียนปิดเทอมมาเนอะแล้วก็ช่วงน้ำท่วมด้วยก็ถนนโล่งเยอะเลยครับวันนี้ขึ้นทางด่วนด้วยครับก็ยิ่งโล่งเข้าไปใหญ่เลยครับ
0: อาร์ตแล้วเรื่องน้ำท่วมอาร์ตไม่ได้ประสบปัญหาอะไรใช่ไหมครับ
2: ก็บ้านตัวเองก็ไม่ท่วมครับแต่บ้านพ่อกับบ้านแม่ก็นิดต่อยครับผม
0: อ๋อบ้านที่วันนั้นที่พาเราไปที่สะพานพุทธใช่ไหม
2: บ้านที่สะพานพุทธอีกแล้วเหรอจำไม่ได้ครับ
0: คุณอาร์ตไม่เคยโทรมาเลยใช่ไหม
2: เคยพยายามโทรอยู่หลายครั้งครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่4ที่5ครับที่ติดครับ
0: เหรอ
1: ตอนที่โทรเข้ามานะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเสียงคุณอาเขาดีใจมากนะเขาบอกอุ้ยดีใจโทรติดแล้วเนี่ยแหละ
2: ดีใจดีใจครับใช่ดีใจครับ
0: ถามความจริงอย่างแท้จริงอ่ะมีแฟนหรือยัง
2: มีแล้วครับผม
1: คุณอาดูคิดนะ
2: ก็ไม่ต้องตอบดีไม่ตอบดี
0: เขารู้ว่า
1: สอนเสียใจไง
0: ก็คือแฟนอ่ะก็คือนั่งอยู่ตรงนี้
1: อยู่ข้างๆหรือเปล่าคุณอา
0: อยู่ข้างอยู่ตรงนี้จากตาช
2: าอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังกำลังถ่ายกล้องถ่ายวิดีโออยู่ครับ
0: ไหนคนไหนไหนขอดูหน้าหน่อยสิเธอไม่ต้องมาทำเป็นหลบหน้าหลบตาหรอกความไม่สวยของเธอนะ เฮ้ยเขาดูหน้าหน่อยดูเอามาดูใกล้ๆหน่อยอยากเห็นหน้าจัด
1: ทำไมเธอจะดูคู่แข่งเหรอ
0: ไม่ไปแหมเธอชื่ออะไร
3: ชื่อน้ำค่ะ
0: กล้าเอาหัวใจของคนที่ฉันรักกลับไปเดี๋ยวนี
1: ้คุณน้ำบอกว่ายอมแพ้ล่ะสู้ความสวยดีเจสอนไม่ไหว
0: เออรถทำไมรถเปิดได้อะเธอไปทุบเหรอ
1: ไม่ใช่สิเขาเปิดได้อยู่แล้วก็มีช่องแสง
0: เออเป็นยังไงบ้างฟังรายการแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ชอบค่ะ
0: ไม่ฉันไม่ได้ถามเธอฉันไม่ได้ถามเธอค่ะฉันถามผู้ชายเธอไม่ต้องมายุ่ง
1: ใหญ่คนนี้นี
0: ่คุณนะคะเป็นยังไงบ้างครับเวลาฟังรายการน่ะ
2: ก็พยายามจะหาข่าวอยู่บ้างครับในแต่ละวันครับ
0: คุณนะคะพูดอย่างนี้ที่อ้าอีกนิดนึงถ้าหากว่าย้อนกลับไปอ่ะ20ปีที่แล้วอ่ะถ้าให้
2: เลือกคุณสอน
0: ฮะ
2: เลือกคุณสอนเลือกคุณสอนเลยครับ
0: เนี่ยฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้ออกสื่อนะเนี่ยฉันอ่ะเธอก็รู้อยู่อ่ะอันเนี้ย
1: อย่างแท้จริง
0: อย่างแท้จริงคืออันเนี้ยคืออย่างแท้จริงหรือเปล่าคุณอาร์ต
2: แท้จริงอย่างแท้จริงเลยครับ
0: เนี่ยความรักของฉันน่ะเจอเขาบอกกับฉันมาอย่างเงี้ยมาทุกวันเลย
1: เราจะมาบอกรักออกสื่อกันขนาดนี้เลยเหรอ
0: คือฉันน่ากลัวเรื่องสถาบันครอบครัวว่าเขาเนี่ยจะแตกแยกกัน
1: ก็เธอบอกว่าถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่เจอไงแต่ตอนนี้เขาเจอแล้วเขาก็ต้อง
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวทักมาใน Instagram แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะจัดการอย่างแท้จริงเลยนะแล้วเธอล่ะคนข้างหลังอ่ะคนข้างหลังอ่ะฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: คุณน้ำให้โอกาสคุณน้ำได้พูดแล้ว
0: ชื่อเธอเนี่ยมันไม่ได้เป็นมงคลเลยนะมาหนักเหลือเกินรอบเนี้ยฮะฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณน้ำ
2: เป็นไงบ้าง
3: โอเคค่ะ
2: ตื่นเต้นครับตื่นเต้น
0: โอเคนะ
1: น้ำไม่อยากคุยกับเธอแล้ว
0: โอเคคุณอาร์ตขอบคุณมากๆคุณน้ำก็ขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวเขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์นะส่งกลับมาใน SMS นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งของรางวัลเป็นเส้นหมี่อบแห้งไวๆเอาไปปรุงแซ่บถึงบ้านเลยโอเคไหม
1: น่ารักทั้งคู่เลยยินดี
2: ปรุงให้ด้วยนะครับ
1: โทรติด
0: อะไรนะ
2: มาปรุงให้ด้วยนะครับ
0: เนี่ยฮะเธอทำไมเธอพูดอย่างนี้ล่ะ
1: เตรียมเก็บกระเป๋าเลยนะอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าพึ่งเราอย่าพึ่ง
0: ฮะปิดโบยอันนึง
1: เติม
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปปรุงแซ่บให้นะโอเคไหม
2: คร
0: ับ โอเคอาร์ตขอบคุณมากๆย้ำอีกทีสิเธอจะเลือกใครระหว่างน้ำกับสอนี
2: ่ดีเจสอนสิครับจะเลือกใครล่ะครับ
1: อุตส่าห์แต่งสวยขนาดนี้
0: เธอพักเถอะพักแค่นี้ก่อนละกัน
2: ขอบคุณนะครับสำหรับสาระดีๆทุกเช้าที่มอบให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ทั้ง energy พลังบวกต่างๆครับแล้วก็มีสาระข่าวสารที่แบบอัปเดตแต่ละวันอย่างสนุกสนานด้วยครับขอบคุณครับ
0: อ่ะลองพูดเลยว่าข่าว 100% อย่างแท้จริง
2: ข่าว 100% อย่างแท้จริง
1: น่ารักมากเลยบ้านนี้
0: ขอบคุณมากๆบ๊ายบาย
1: บ๊ายบายสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบาย

0: งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: เหนื่อยอ่ะ
2: ต้องให้เขานะเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1ทุกบ้านต้องมีติดไว้แล้วแหละตอนเนี้ย
1: คือเนี่ยมันเป็นความรักที่ฉันไม่เคยจะเอาออกมาออกอากาศอ่ะ
2: เขาบอกว่าเลือกเธอยังไงเขาก็เลือกเธอ
1: คือเธอก็รู้อยู่ว่าคนข้างหลังอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวจริง
2: แต่เขามาที่หลังเธอไง
1: แต่หัวใจลึกๆอ่ะนางคือตัวสำรอง
2: ไม่เป็นไรคุณน้ำยอมรับแหละ
1: จริงนะคือก็ต้องรู้นะว่าใครคือหญิงแท้ใช่ไหมคือหญิงแท้เขาจะติดจิ๊บเธอสังเกตดิ
2: เออแล้วโบไปไหนแล้วล่ะ
1: โบไม่มีแล้วนั่นติดจิ๊บโบ
2: ผมก็น้อยกันนิด
1: เธอมาพูดเรื่องผมเรื่องน้อยนิดฉันเป็นผมที่เธอยังไม่งอกเจอฉันยังเพิ่งยังไม่งอกนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับหนึ่งสายหน้าไมค์ก็ผ่านพ้นไปขอบคุณมากๆด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะรอฟังแล้วก็รอรุ่นรับรางวัลจากเส้นหมี่อบแห้งไวๆไปได้นะจ๊ะซึ่งนานๆเราก็จะเปิดสายหน้าไมค์สักทีนึงไอ้ตรงเน
2: ี้
1: ย
2: จริงๆก็อยากคุยนะอยากคุยกับคุณผู้ฟังทุกวันแหละแต่ว่าสาระข่าวมันเยอะ
1: ตรงเนี้ยไม่โอเคนะแต่ไอ้ตรงเนี้ยเจ็บ
2: กรองมาลัยไง
1: เจ็บมากๆเลย
2: นะ
1: เอ้าดีเจนุ่นไปดูอีกเรื่องนึงหน่อยเห็นว่าช่วงเนี้ยน้ำท่วมบ่อยเธอว่าสัตว์อะไรที่มากับน้ำท่วมบ้าง
2: หนู
1: หนูที่เธอเห็นแล้วมีอะไรอีกที่เราคุยข่าวกัน
2: แมลงสาบ
1: แมลงสาบมีอะไรอีก
2: ตัวเงินตัวทอง
1: ตัวเงินตัวแทงงู
2: น่ากลัวมาก
1: แต่เธอรู้ไหมว่าที่มากกว่านั้นที่มากับน้ำท่วมแล้วเราต้องเจอตลอดเลยก็คือ
2: ตัวอะไร
1: จระเข
2: ้ว้าย
1: เธอว่าอยู่ดีๆมันจะมาได้ไง
2: เ
1: ธอว่าอยู่ดีมันจะมาได้ไหม
2: พี่ใหญ่หลุดมาแล้วแหละ
1: อะไรนะพี่ใหญ่หลุดเหรอ
2: พี่ใหญ่หลุดแล้ว
1: คือจระเข้เอาความจริงนะในคลองในอะไรแล้วเราแทบไม่มีแล้วมันแทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเลี้ยงนี่แหละเห็นไหมเลี้ยงแล้วพอน้ำมัน
2: ท่วมอะไรอ่ะเลี้ยงไว้หลังบ้านไว้ทำอะไรอ่ะ
1: เฮ้ยเขาบอกว่าเนื้อจระเข้มันอร่อยนะ
2: เอาบางคนเขาอาจจะเลี้ยงไว้เพื่ออะไร
1: เอาหนัง
2: เอาไปกินเหรอ
1: ใช่คุณรู้ฟังเคยทานไหมเนื้อจระเข้เขาบอกว่าเนื้อจระเข้มันเหมือนเนื้อไก่นะแต่เนื้อมันอ่ะเพียงแค่ว่าเหม็นสาบ
2: ฉันเคยลองชิมเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันมีความกลิ่นอ่ะที่เป็นเอกลักษณ
1: ์เอาความจริงเธอ
2: จริงจริงเคยช
1: ิ
2: ม
1: เ
2: คยชิม
1: เธอไปกินที่ไหน
2: ก็ฟาร์มจระเข้
1: แล้วเขามีให้กินเลยเหรอ
2: เขาก็เหมือนแบบว่ามีแบบให้มีขายด้วยนะเพราะว่าบางทีจระเข้มันก็ต้องมีตุยไปบ้างไหม
1: จริงเหรอเขาบอกว่าเป็นมันเนื้อมันเหมือนเนื้อไก่จริงปะ
2: เนื้อมันเหนียวกว่าแต่ว่ามันมีกลิ่นนะ มีกลิ่นแล้วก็ฉันก็รู้สึกว่ากินเข้าไปคำนึงแล้วอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าวิธีการทำมันก็มีเขาก็ต้องใส่เครื่องเทศใส่อะไรเขาก็ว่าจะอร่อยนะ
1: เออคุณรู้ฟังล่าสุดไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมือง8ริ้วนี่ไปเจอตัวจระเข้ขนาดนี้ดีเจนุ่น
2: เป็นหรือเปล่า
1: เป็นแต่สุดท้ายปกติเราเคยได้ยินคำนี้กับคนนะวิสามัน
2: เป็นแบบผู้ร้ายเนี่ย
1: ขอบคุณด้วยนะครับจากเพจครอบครัวข่าวของพี่สรยุทธ์นะลงภาพนี้บอกว่าจับได้แล้วจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงเจ้าของยืนยันเลี้ยงแค่ตัวเดียวมานานเกือบ
2: 30ปีแล้วค่ะ
1: นานมากเลยคือเรื่องนี้เนี่ย
2: ใหญ่มาก
1: เขาไปเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพะเนียงหลังชาวบ้านได้แจ้งผ่านทางโซเชียลท่านบอกว่า
2: พบจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพะเนียงนะคะจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งก่อเหตุเกิดอันตรายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะเกิดเหตุนะแต่ยังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยรุดไปพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพบว่าจระเข้ตัวดังกล่าวอยู่ภายในคลองน้ำจริงแล้วก็ประสานนะคะไปยังเจ้าของก็แสดงตนว่าเป็นเจ้าของจระเข้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความเสียหายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงได้ขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้นะคะแล้วก็ได้ทำการใช้อาวุธยิงเพื่อระงับเหตุ
1: ผู้ฟังฮะแม
2: ่ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยนะผู้ฟัง
1: เธอไม่ยิงได้ไงเธอดูจระเข้ตัวนี้ดิแล้วเลี้ยงมา30ปีอ่ะ
2: ใครจะไปจับล่ะมันตัวใหญ่ขนาดนี้นะเขาบอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ช่วยนำซากจระเข้เนี่ยขึ้นมาจากคลองแล้วก็ส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนต่อไปค่ะ
1: หลายคนสงสัยว่าอ้าว แล้วมันมีกี่ตัวเนี่ยจากการสอบถามคุณพัฒนะเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่ายังไง
2: ยืนยันเลยนะบอกว่าตนเนี่ยเลี้ยงจระเข้ตัวนี้ไว้ตัวเดียวเลี้ยงมาตั้งแต่ขนาดเล็กๆนะคะเป็นระยะเวลาเนี่ยเกือบ30ปีแล้วเขาบอกว่ายังไงก็มีแค่ตัวเดียวนี่แหละที่มันหลุดออกมา
1: ดังนั้นแล้วชาวฉะเชิงเทราชาวแปดริ้วมั่นใจได้นะว่ามีแค่ตัวเดียวแต่เธอเห็นตัวขนาดเนี้ยเอางี้ถ้าเธอเห็นจระเข้เธอเป็นไงมั่ง
2: หนีสิกลัว
1: เล่นน้ำอยู่แล้วถ้ามันหนีไม่รอดอ่ะแล้วมันไม่ได้กินอะไรด้วยนะ
2: ก็เขาถึงบอกไงว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องจัดการเพราะว่าไม่งั้นเกิดเหตุขึ้นมามันไม่คุ้มกับเสียนะ
1: จระเข้เวลามันกัดไม่ใช่กินนะ
2: มันจะหมุน
1: มันหมุนมันสะบัดนะ
2: น่ากลัว
1: พูดแล้วขนลุกนะ
2: แล้วตัวใหญ่ขนาดนี
1: ้แล้วยิ่งเด็กนะมันเขมือบทีเดียวเนี่ย
2: ไม่ต้องพูดเลย
1: จระเข้เลี้ยงมา30ปีอ่ะเลี้ยงได้ยังไงก่อนนะตำรวจต้องไปดูด้วยนะว่าพี่ตำรวจนะช่วยดูหน่อยว่าเลี้ยงได้เหรอขออนุญาตได้เหรอมันเหมือนเป็นสัตว์สงวนสัตว์คุ้มครองนะเธอจระเข้อ่ะ
2: หรือเขาแอบเลี้ยง
1: น่าห่วงอยู่เหมือนกันแล้วเลี้ยงได้ยังไงตั้ง30ปีอ่ะดีนะมันไม่รับประทานเจ้าของไปอ่ะ
2: เขาก็คงเลี้ยงมันดูอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่นะ
1: เออเธอคิดว่ามันเชื่องไหม
2: ก็อาจจะเชื่องก็ได้เธอลองเลี้ยงดูไหมล่ะ
1: เอาไปดูอีกเรื่องนึงนะกรุงเทพมหานครเขามีการเปิดเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพฟังทางนี้หลายพื้นที่เลยโดนน้ำท่วมกันเยอะนะบางกะปิคลองจันทร์เธอเห็นไหมโอ้โหหนักหนาสาหัสนะบางกะปิก็หนักมีอะไรกันจรัญเราไม่โดนเนาะ
2: จรัญไม่โดน
1: ลาดพร้าวเนี่ยก็น่าจะมีบ้างลาดพร้าวรัชดารามคำแหงเนี่ย
2: บางนาเนี่ยโดน
1: บางนาก็โดนหนัก
2: รามคำแหงคลองจัน
1: เนี่ยคุณรู้ฟังฮะเรื่องเนี่ยหลายคนบอกอ้าวกรุงเทพมหานครในฐานะที่ดูแลชั้นเนี่ยดูแลชั้นก่อนนะเรื่องนี้ก่อนที่จะให้ใครไปดูแลล่าสุดรองผู้ว่ากรุงเทพคุณทวิดาท่านมีการเปิดเผยท่านบอกว่ากรุงเทพได้ปรับลดขั้นตอนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจคือแสดงว่าเมื่อก่อนต้องไปแจ้งก่อนนะ
2: เดี๋ยวนี้ระบบมันดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปไหนทำอะไรต้องมีเอกสารไปแล้วต้องไปที่ทำการเองเท่านั้นนะถึงจะสามารถดำเนินการในเรื่องต่างๆแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วประชาชนนะคะไม่ต้องเดินทางไปแจ้งความถึงสถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องที่สำนักงานเขตผ่านระบบออนไลน์ได้ค่ะสำหร
1: ับ
2: ระบบออนไลน์เนี่ยก็เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วก็พร้อมแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็บัญชีธนาคารส่งข้อมูลนะคะคาดว่าจะเปิดระบบได้เนี่ยเย็นวันศุกร์นี้แหละ
1: วันนี้
2: ว
1: ัน
2: นี้แหละวันนี้แหละนะคะ
1: คุณฟังนะใครที่ฟังรายการอยู่ทางวิทยุนะมีครอบครัวหรือว่าบ้านตัวเองเนี่ยนะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมถ่ายภาพเอาไว้และเตรียมยื่นออนไลน์ภายในเย็นวันนี้
2: เขาบอกว่าส่วนผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ไม่สะดวกนะคะสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติเลยบางคนผู้สูงอายุทำไม่เป็นไงออนไลน์
1: ใช้โทรศัพท์ไม่เป็น
2: แล้วก็ระบบออนไลน์ระบบโทรศัพท์ก็ทำไม่เป็นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีก็ยังสามารถนะคะเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติในด้านของการช่วยเหลือแล้วก็ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มนะคะเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบของกระทรวงการคลังมีค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวนะคะไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนแล้วก็มีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ะค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายแล้วก็ค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าบางส่วนก็อยู่ที่ประมาณ 1,900 บาทถึง 3,800 บาทนั่นเองค่ะ
1: โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักนโยสำนักการโยธาและก็สำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมกับบุคลากรลงพื้นที่สำรวจอย่างเร่งรัดนะฮะทั้งนี้เนี่ยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน
2: สายด่วนกทม1555นะคะคุณผู้ฟังจดให้ดีๆเลยแล้วก็อย่าลืมเตรียมข้อมูลเอกสารให้ดีให้พร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มและมีการยื่นเรื่องนะคะผ่านระบบออนไลน์
1: ถูกต้องนะโอ้ย
2: 1555คุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของสายด่วนกทม.ค่ะ
1: สาธุสาธุสาธุขอให้ฝนอย่าตกอีกเลย
2: อย่าให้ท่วมอีกเลยนะเพราะว่าหลายคนโอ้บางคนบอกว่าเริ่มจะลดและเริ่มจะดีแล้วนะก็อย่าให้มันท่วมไปมากกว่านี้อย่าให้มาอีกเลย
1: ขอสั้นๆอีกนิดนึงดีเจนุ่นนะตอนนี้พอมีสถานการณ์น้ำท่วมคนชอบใช้เดี๋ยวคนชอบใช้ AI คนชอบใช้ AI มาทำสร้างภาพน้ำท่วมเขาบอกว่าการที่ทำแบบเนี้ยมันผิดพรบคอมนะก็หวังฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วย
2: บางที่ในพื้นที่นั้นไม่ได้น้ำท่วมแต่ว่าทำให้ดูน้ำท่วมไม่ดูแบบคนตื่นตระหนกนะคะ
1: อ้าวส่วนอีกเรื่องนึงนะครับหลายคนติดตามข่าวสารเรื่องของการพายเรือพระราชพิธีนะหลายคนบอกว่าวันนี้จะมาชมวันนี้ไม่มีนะฮะขออนุญาตเลื่อนไป
2: ก่อนนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรอีกไม่กี่วันเท่านั้นเองอีก1อึดใจนะคะวันจันทร์ที่5ตุลาคมเจอกันค่ะบ่าย 3:00 นนะคะก็จะมีการเคลื่อนขบวนเรือตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8นะคะถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: วันนี้มีการเลื่อนซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีคุณผู้ฟังฮะเลื่อนเป็นวันจันทร์นะครับคุณผู้ฟังนะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยแล้วกันนะครับเอ้าวันนี้ครบถ้วนกระบวนความครบทุกมิติเรื่องของการช่วยเหลือทุกหน่วยทุกกองทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจก็จัดให้หมดเพราะว่าเราคือสื่อเสียงที่สร้างสรรค์เพื่อประชาชนวันนี้เราสองคนลาทุกคนไปก่อนผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
2: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออดอุมาประการสมุทรค่ะ
1: พบกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์สัปดาห์หน้าวันนี้มีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคุมเข้มความมั่นคงรับมติครม.ไฟเขียวต่อพ.ร.บ.ความมั่นคง19อำเภอจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงและจุดตรวจหลักขาเข้าเมืองยะลาได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มสูงสุดโดยเน้นการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลและสิ่งของต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเศรษฐกิจสำคัญขณะเดียวกันทางการข่าวราย

0: มาทใช้ยุทธวิธีอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ้ำซากเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของภาพรวมนโยบายรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศใช้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการขยายเวลาครั้งนี้เป็นการประกาศต่อเนื่องเป็นครั้งที่22ตามข้อเสนอของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแม้การบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจะทำให้กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงปฏิบัติการได้ยากขึ้นแต่ผลการประเมินสถานการณ์ระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงและความพยายามสร้างสถานการณ์ในจุดที่การระวังป้องกันยังต่ำทางการจึงจำเป็นต้องคงมาตรการดังกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ประกาศพรบความมั่นคง19อำเภอประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภออำเภอยี่งออำเภอแหวงอำเภอสุขีรินจังหวัดปัตตานี7อำเภออำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภออำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภออำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนคร

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับคุณผู้ชมผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่บายคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษากันที่เมืองพัทยาครับคุณผู้ชมครับมาพัทยามีสิ่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือการแสดงคาบาเร่โชว์ครับนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาชมการแสดงที่ถือว่าเป็นการแสดงคาบาเร่โชว์ระดับโลกที่มีทั้งดนตรีการเต้นฉากระบบแสงสีเสียงและเวทีที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัยครับ

0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้การแสดงคาบาเร่โชว์ในรอบนี้ก็ปิดฉากลงแล้วครับสวยงามประทับใจจริงๆครับถ้าพูดถึงคำว่าปิดฉากนอกจากจะหมายถึงปิดฉากการแสดงแล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นอีกคนทั่วไปเขาคิดว่าหมายถึงอะไรเราไปฟังกันครับ
1: ก็เหมือนแบบละครสิ้นสุดลงแล้วก็เสร็จฉากหนึ่งไปฉากหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ทราบเหมือนกันครับ
3: คือจบการแสดงอะไรประมาณนั้นครับ
4: ถึงว่าจบครับจบ
5: หมายถึงว่ามันจบลงแล้ว
6: แสดงละครเวทีและทำอะไรเสร็จก็ปิดฉาก
7: ก็จะเลิกต่อยมวยแล้ว
8: ก็เป็นเหมือนกับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของฉากที่แบบจบแล้วก็แบบปิดลงไปอย่างเงี้ย
9: เรื่องราวที่จบลงไปแล้ว
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าปิดฉากหมายถึงเลิกหยุดยุติเช่นเรื่องนี้ปิดฉากแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมถ่ายทอดสดในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569 8:35 น.อยู่กับดีเจปิ่นปิ่นชนันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟัง Facebook Live ค่ะน้องตาสุภตาโคสวรรค์ก็คุมเสียงรับโทรศัพท์คุณอิทอำนาจจินดาพรมค่ะและที่สำคัญนะคะสภาพอากาศตอนนี้กรมอุตุนิยมได้ออกประกาศในเรื่องของฝนตกหนักอีกแล้วนะคะที่จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยนะคะในช่วงวันที่4-7 ตุลาคม 2569ซึ่งเป็นลักษณะของอากาศแปรปรวนนะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะหลายพื้นที่นะคะ4-7ตุลาคมนี้จะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามกับผอ.มนูนเดอโอยค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศนะคะต่อเนื่องเลยเพิ่งพักไปนะคะได้กลับมาอีกแล้วในเรื่องของอากาศแปรปรวน
1: เดือนกันยายนได้ออกประกาศมาตลอดทั้งเดือน
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเราก็ยังมีประกาศในเรื่องของสภาวะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดสภาวะอากาศรุนแรงในบริเวณประเทศไทย
0: ค่ะสถานการณ์นี้นะคะเป็นประกาศฉบับที่2แล้วนะคะผอ.ซึ่งจะส่งผลกระทบคือวันนี้วันที่2นะคะเราให้ตั้งแต่วันที่4ไปแต่เมื่อวานก็เห็นสัญญาณค่ะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานเราก็เริ่มประกาศฉบับที่1
0: ฉบับที่1
1: ก็เลยจะสำหรับประกาศฉบับนี้ก็เนื่องจากเรื่องของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณบ้านเราในระยะแรกนี่ก็คือจะมีผลกระทบทำให้เกิดเรื่องของเกิดในประท่าอากาศที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าอากาศร้อนอากาศเย็นมาประท่ากับอากาศร้อนในประเทศไทยก็จะทำให้เกิดเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมแรงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่เราเรียนให้ทราบว่าคือตั้งแต่วันที่4เลยวันที่4ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาวันที่5วันที่5ก็เริ่มลงมาแถวบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครก็มีฝนแล้วก็ทางด้านภาคเหนือเองก็ยังได้รับผลอยู่แล้วต่อมาก็วันที่6ที่7ก็จะไล่ลงมาเรื่อย6 7ก็น่าจะวันที่6นี้กรุงเทพมหานครน่าจะได้รับผลกระทบอยู่นะ6 7นะครับแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกเองนะครับหลังจากนั้นก็จะลงไปทางด้านภาคใต้
0: ค่ะจากวันที่7ไปนะคะทางภาคใต้
1: คือวันที่7เริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราเฝ้าติดตามสภาวะอากาศอยู่ในช่วงนี้ก็อาจจะมีประกาศต่อเนื่องอีก
0: ค่ะจะมีประกาศต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เมื่อวาน
1: ติดตามสภาวะอากาศนะครับ
0: เมื่อวานเป็นฉบับที่1นะคะวันนี้ฉบับที่2แล้วก็สถานการณ์อย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าเสียงดังเปรี้ยงเลยที่บางนาก
1: รุงเทพมหานครเมื่อวานมีฝนค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเป็นฝนฟ้าคะนองแล้วก็ในหลายๆพื้นที่มีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกนะครับมีลูกเห็บเนื่องจากว่าจากตั้งแต่วันที่28กรุงเทพมหานครเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีฝนละลักษณะการสะสมความร้อนการสะสมความชื้นจากที่28 29วันที่30ประมาณวันที่1เนี่ยมันก็สะสมความชื้นได้ดีแล้วก็การยกตัวเมื่อวานในลมที่บริเวณทางด้านกรุงเทพมหานครเองทางด้านล่างๆทางของภาคกลางเองก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ลมใต้เพราะฉะนั้นเนื่องจากมีความชื้นก็เยอะพอมีความชื้นเยอะการยกตัวดีก็โอกาสเกิดเรื่องของลมเย็นก็มีโอกาสเป็นไปได
0: ้
1: ในลักษณะอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับมันก็มีโอกาสเกิดไปได้
0: แล้ววันนี้จะมีเปรี้ยงปร้างแบบเมื่อวานไหม
1: จากการดูลักษณะของวันนี้เรื่องของความชื้นก็ยังสะสมได้ในหลายๆพื้นที่แต่ว่าในเรื่องของความรุนแรงในการยกตัววันนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครวันนี้เรื่องของเมื่อวานเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อวานก็คงจะไม่มีนะครับวันนี้ก็คงจะเบาลงกว่าเมื่อวานนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาด
1: ูว่าอย่างไรเสียวันนี้กรุงเทพมหานครคาดว่ายังจะมีฝนแต่ว่าไม่เยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ฝนจะไม่เยอะจะไปอยู่ทางด้านตะวันออกเสียมากกว่า
0: ค่ะปัจจัยแนวโน้มนี้คือถ้ามวลอากาศเย็นลงมาจังๆเลยแบบวันที่4เนี่ยพื้นที่ที่จะได้รับก่อน
1: ก็คือ
0: จะเป็นลักษณะ
1: ภาคออกเฉียงเหนือและภาคเหนือก็เหมือนกับลักษณะที่เกิด เรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองเหมือนกับกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้หลายพื้นที่แต่ว่าจะถึงกับลูกเห็บไหมก็อันนี้ก็ต้องดูในบางพื้นที่แต่ลูกเห็บแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าคะนองกำลังแรงนี่รุนแรงแน่เรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมแรงนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตตัดไปรับสายนะคะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะคะคุณบุญทรงจากอัมพวาค่ะคุณบุญทรงสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ผู้ที่ดำเนินรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะ
2: นี่ผมดีใจนะครับที่ว่าสถานีกรมอุตุกรรมมาเปิดเหมือนเดิมแล้วครับเป็นเพื่อน
0: ค่ะ
2: ประชาชนเหมือนเดิมเลยทีแรกเวลามันน้อยไป
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะที
2: ่ก็เดี๋ยวก็ขอเสริมอีกนิดนึงดีใจที่ว่าเรามีประกาศเป็นอย่างเงี้ยครับมาขอบคุณมากมากเลย okay. แล้วก็เขาอยากจะให้เสริมอีกนิดนึงที่ว่าเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะเสริมได้ไหมครับเนี่ย
0: ค่ะเดี๋ยวเติมให้นะคะค่ะ
2: ครับเอาถามนิดนึงแล้วก็อัมพวาวันนี้จะมีฝนไหมครับวันนี
0: ้อัมพวาวันนี้มีฝนไหมคะ
1: อัมพวาวันนี
2: ้ใกล้เคียงพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
1: อัมพวาจะมีโอกาสมีฝนอยู่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อระหว่างสมุทรสาครกับสมุทรสงครามนะครับตรงนั้นนะครับอัมพวาก็จะอยู่ในแถวสมุทรสาครใช่ไหมอัมพวาเนี่ย
2: อันนี้ก็ใช่ครับมานี
1: ่ครับอัมพวาอยู่ข้างล่างไปอัมพวาก็ข้างล่างนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอกาสมีฝนน้อยมากวันนี้ฝนอยู่ทางท่านบนมากกว่าของจังหวัดสมุทรสาครอัมพวาอยู่ทางล่างไปวันนี้โอกาสมีฝนน้อยมาก
0: แต่มีโอกาสใช่ไหมคะ
1: โอกาสน้อยครับโอกาสน้อย
0: มีโอกาสน้อยนะคุณผู้ชม
1: เป็นว่าทำกิจกรรมได้ก็แล้วกันครับเพราะว่าอัมพวามันอยู่ล่างๆวันนี้ฝนน่าจะมากระจายอยู่ทางน้ำบนของจังหวัดสมุทรสาครใช่มากกว่า
0: ค่ะครับค่ะติดตามนะคุณบุญทรงนะคะขอบคุณค่ะค่ะรับสายกันต่อนะคะจากเจเจสมุทรสาครเจเจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสองท่านครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้าง
3: เมื่อวานนี้สมุทรสาครมาคุณเคนเนี่ยนะเมื่อวานเนี่ยโหบอกว่าไม่มีฝนแต่ว่ามันไม่มีฝนแต่ว่าได้ยินเสียงแต่ฟ้าร้องอย่างเดียวเลยครับ
1: คือเมื่อวานฝนน่าจะเสียงฟ้าร้องเสียงฝนน่าจะอยู่แถวบางบอนบางขุนเทียนทางนั้นมากกว่าทางด้านสมุทรสาครอาจจะได้ยินเสียงได้ครับเพราะว่าเสียงฟ้าร้องนี่หลายกิโลอยู
3: ่แล้ววันนี้จะมีโอกาสฝนด้วยหรือเปล่าครับวันนี้
1: สมุทรสาครก็มีโอกาสอยู่นะครับมีโอกาสอยู่โดยเฉพาะทางด้านบนนะครับทางด้านบนของสมุทรสาครวันนี้มีโอกาสครับในเมืองในอำเภอเมืองเองในอำเภอเมืองเองก็อาจจะได้รับฝนในช่วงประมาณสักเย็นๆนะครับเย็นเย็นถึงค่ำนะครับน่าจะได้มีโอกาสอยู่ครับสมุทรสาครนั้นเป็นว่าคงจะไม่ตกทั้งอำเภอ
3: น่าจะอาทิตย์นี้จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับป้ามนุ
1: ษย์อาทิตย์นี้ทางด้านสมุทรสาครเนาะ2อาทิตย์นี้สมุทรสาครคาดว่าฝนจะน้อยในวันเสาร์แต่วันอาทิตย์ฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอาทิตย์ที่4ฝนจะเพิ่มมากขึ้นครับ
3: อาทิตย์เพิ่มมากขึ้น
1: ของพายุฝนฟ้าคะนองได้ครับในวันอาทิตย์
3: จะตกช่วงเย็นๆค่ำๆใช่ไหมครับ
1: ครับเย็นๆค่ำๆเป็นฝนในช่วงฤดูฝนนะครับ
3: ครับขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากค่ะรับสายกันต่อนะคะจากคุณธวัชชัยค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีตอนเช้าพี่ชนานันท์ครับแล้วก็ผอ.มนูนด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะสนามชัยเขตวันนี้
4: เมื่อวานไม่ตกเลยนะครับแต่วันนี้อากาศร้อนครับผมสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับอุณหภูมิ
1: สนามใจเกต
0: ฉะเชิงเซา
1: ฉะเชิงเซา
4: ครับผมครับ
0: ค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเดี๋ยวสักครู่นะ
4: ครับไม่เป็นไรหรอกครับ
0: ค่ะสักครู่แป๊บหนึ่ง
1: ฉะเชิงเซาวันนี้อุณหภูมิสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่34-35ครับสูงสุดนะครับ
4: ต่ำ
1: สุดประมาณ25-26ครับ
4: พ่อจะถามผอ.มนูนว่าเมื่อเช้านี้ฟังคุณเอกอนงค์นี่เขาออกรายการในข่าวหน้าหนึ่งช่วง5:50เขาบอกว่าวันที่8ถึงวันที่11นี่ผมสงสัยว่าภาคตะวันออกจะมีฝนแล้วก็ภาคตะวันออกกับภาคใต้นี่จะมีฝนเกิดจากหย่อมโลหรือร่องมรสุมกันแน่ครับผมหลังวันที่8ไปครับผม
1: จากที่เราติดตามดูเราคาดว่าจะมีหย่อมโลจะเป็นหย่อมโลเล็กๆเกิดขึ้นได้ครับบริเวณที่ทะเลจีนใต้แล้วเคลื่อนเข้ามาสู่บริเวณอ่าวไทยนะครับและประกอบกับเรื่องของร่องมรสุมที่มันจะเลื่อนลงมา
4: ครับคือ ผมเดี๋ยวตอนไม่ทราบว่าตอนเที่ยงผอ.มนูนมาจัดอีกหรือเปล่าครับเที่ยงครึ่งเพราะว่าผมจะทิ้งคำถามไว้ว่าฝนนี่ภาคตะวันออกจะอยู่ถึงสิ้นเดือนตุลาหรือเปล่าครับขอบคุณมากครับ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวฝากไว้ให้นะคะค่ะค่ะรับสายกันต่อนะคะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนขาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องพินพินจ๋า
0: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผอ.มนูน
1: สวัสดีครับพี
5: ่สวัสดีค่ะวันนี้แดดจ้าเลยค่ะ
1: แดดจ้าแล้วน้ำแห้งแล้วนะพี่น้อง
5: สบายเลย
0: ค่ะ
5: มีแดดมาละ2 3วันแล้วค่ะแต่ก็เมฆมีเป็นบางส่วนนะคะแต่ฝนเนี่ยหยุดไปค่ะ
1: ครับผม
5: ท่านผอ.แล้วฝนยังมีอยู่นะ
1: มีครับมีครับสนามใจเขตในช่วงวันนี้ก็ยังมีโอกาสมีฝนครับช่วงนี้ช่วงวันนี้นะครับวันนี้ช่วงเย็นๆก็มีโอกาสมีฝนอยู่ครับสนามใจเขตรวมทั้ง
5: น้ำในคลองก็ยังเยอะอยู่นะคะเพราะว่า
1: แต่ว่า
5: การระบายน้ำจะช้าเพราะว่าแม่น้ำบางประกงน้ำขึ้นสูงค่ะ
1: อ๋อช่วงนี้น้ำบาง
5: ก็เลยระบายช้า
1: ต้องออกแม่น้ำบางประกงใช่ไหมครับน้ำแถวบ้าน
5: ใช่ค่ะพี่อยู่ใกล้ประตูน้ำท่าสะอ้านท่าไข
1: ่อ๋อครับ
5: จะแล้วก็ประตูน้ำคลองด่าน
1: ครับผม
5: แล้วช่วงที่น้ำท่วมมอเตอร์ที่เขาสูบน้ำอ่ะมันพังไปเครื่องหรือ2เครื่องทำให้การระบายน้ำเนี่ยมันช้าลงค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
5: จ้ะก็ขอบคุณท่านผอ.ทั้งสองแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านใหม่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่อันฝากถึงเจ้าหน้าที่ท่านใหม่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรับสายกันต่อฮะนะคะจากคุณพรชัยวราม5ค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยครับ
6: สวัสดีครับพี่เจ้าหน
1: ้าที่สวัสดีครับ
6: ท่านผอ.มนูนท่านขอสวัสดีที่อำนาจเจนาคมด้วยนะครับ
0: ค่ะ
6: ที่ประสานงานเสร็จโอ้วันนี้ผมแปลกใจมากนะว่าวันนี้ที่อำนาจมารับสายนะครับเนี่ย
0: ค่ะมา
6: เลยนะ
0: ค่ะมาแล้วค่ะสบายเนาะโอเคค่ะเป็นไงบ้าง
6: ถามว่าวันนี้กรุงเทพนี่เมื่อวานนี่น่าจะ 60% ใช่ไหมครับเนี่ย
1: เมื่อวานฝนกรุงเทพมหานครในเชิงพื้นที่แล้วประมาณ 60% ครับประมาณ 60-70% ครับของกรุงเทพนะเฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวนะครับประมาณ66ไม่ถึงนะไม่ถึง60ประมาณผมว่าน่าจะ
6: อ๋อนี่บางคนกรุงเทพออกใจใหญ่นะครับบอกว่ามีลูกเห็บด้วยนะครับ
1: ฝนทางด้านกรุงเทพด้านตะวันออกเมื่อวานไม่ค่อยมีฝนมีฝนอยู่ทางด้านตะวันตกซีกตะวันตก
6: ไม่ฮันว่าฮันล่างนี่ผมอยู่ฮันดุสิตนี่โหหนักอยู่นะครับ
1: ฝนหนักเยอะใช่ไหมทางซื้อทางดุสิตฝนค่อนข้างเยอะ
6: แล้วผมเห็นว่ามีลูกเห็บด้วยครับโอ้โหกรุงเทพงงเลยครับว่ามีลูกเห็บได้ไงคร
1: ับนานๆได้เจอ
6: ว่าลูกเห็บนี่จะส่วนใหญ่กรุงเทพจะไม่ค่อยเจอลูกเห็บใช่ไหมส่วนใหญ่จะอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหม
1: ครับช่วงนี้ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเรื่องของไปเบรกก็มีส่วนในเรื่องของทำให้อุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะครับมันมีโอกาสที่จะ
6: แล้ววันนี้กรุงเทพนี่จะมีฝนกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้
1: กรุงเทพให้ไว้ที่ประมาณ 60% แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจากดูสภาพอากาศตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 40-60 นะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะขอรายงานระดับน้ำแป๊บนึงนะคะของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นนะคะสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรแล้วก็น้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณอำนาจนะคะที่ส่งเข้ามาให้ค่ะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook นะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่แล้วก็บางท่านบอกว่ามีประโยชน์มากๆเลยสำหรับประชาชนนะคะน่าจะมีตั้งนานแล้วแต่ว่าช่องทางเรามีแบบนี้มาตั้งแต่ปี41แล้วค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะ
1: เรามีช่องทางที่อัปเดตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเนาะแต่ว่าช่องทางเนี้ยช่องทางทางฐานวิทยุนี่เราคือมันดำดึกดำบรรก็ว่าได
0: ้ไม่เรามีมาตั้งแต่ปี41
1: ปี41เนา
0: ะ
1: 41นี่ก็
0: มานานแล้วนะคะ
1: 30ปีแล้วนะครับเรื่องฐานวิทยุ
0: แต่ว่าถ้าต่างจังหวัดเขาจะมีตั้งแต่ปี30
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่าน FC ใหม่ๆเข้ามานะคะทักทายคุณวิสิทธิ์คุณชินเกียรติคุณเอกศักดิ์คุณธีระคุณพินทิพย์คุณประเสริฐนะคะแล้วก็วันนี้มีคำถามเข้ามาถึงชัยภูมิวันนี้เป็นยังไงบ้างคะผอ.คะ
1: ชัยภูมิวันนี้ยังอากาศทางด้านชัยภูมิวันนี้ก็คงจะยังมีฝนได้อยู่นะครับทางด้านชัยภูมินะครับโดยเฉพาะทางตอนล่างๆของจังหวัดชัยภูมิ นะครับยังมีทางล่างและทางด้านตะวันออกยังมีโอกาสมีฝนอยู่ครับวันนี้ชัยภูมิถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของฝนแล้วอยู่ที่ประมาณของจังหวัดชัยภูมินั้นน่าจะอยู่ได้ถึง 60% ด้วยซ้ำ
0: ค่ะมีบางท่านบอกว่าเสียงพี่ผู้ชายเบาไปนิดนึงนะคะ
1: อะไรครับเสียงเบาเลย
0: ค่ะขยับมาใกล้ๆก็ได้นะขยับใหม่เข้ามาก็ได้นะคะ
1: เดี๋ยวน่าจะอยู่บ้างไปไหนครับผมได้ยินไม่รู
0: ้ค่ะพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะ
1: พิษณุโลกวันนี้ก็ยังได้ฝนอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ชุ่มฉ่ำมากนะครับแต่ว่าได้อยู่นะครับในช่วงเย็นๆนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นฝนเขาเรียกว่าฝนน้อยฝนปานกลางประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายงานเข้ามาบอกว่าอากาศร้อนนะคะ
1: คร
0: ับ คุณบัวสงค่ะทักทายเข้ามานะคะจากชุมพรมีแสงแดดค่ะเมื่อวานแล้วก็ไม่ตกนะคะวันนี้นะคะน้องฝนจะมีอยู่ไหมแถวท่าตะโกค่ะ
1: ท่าตะโกชุมพรมีครับ
0: ค่ะมีนะคะจากคุณแอนค่ะถามถึงว่ากรุงเทพมหานครช่วงเย็นค่ะเมื่อวานมีลูกเห็บตกแล้ววันนี้จะต้องเฝ้าระวังอยู่ไหมคะมีไหมคะ
1: คือจริงๆแล้ววันนี้ก็กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นจนถึงค่ำครับยังมีฝนนะครับแต่ว่าฝนคงจะไม่ได้หนักเหมือนเมื่อวานนะครับเป็นฝนที่อาจจะเป็นฝนปานกลางจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครน่าจะตกไปทางด้านฝั่งตะวันออกมากขึ้นนะครับเมื่อวานจะเป็นฝนอยู่ทางด้านตะวันตกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมาก่อนวันนี้จะขยับไปทางด้านฝั่งตะวันออกมากขึ้น
0: ค่ะขอบคุณพี่นฤมลนะคะที่บอกว่าติดตามวิทยุมานานแล้วนะคะข้อมูลชัดเจนสอบถามตลอดขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ทักทายคุณประสงค์คุณศศิมาเช้าวันศุกร์นะคะคุณมโนนคุณชนานันท์ขอบคุณมากๆนะคะปทุมธานีวันนี้จะตกไหมคะ
1: ปทุมธานีมีครับวันนี้ปทุมธานีมี
0: ค่ะ
1: ในช่วงเย็นนะครับ
0: ค่ะคุณสุรชัยนะคะเชียงใหม่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นสบายขอบคุณมากๆค่ะ
1: เชียงใหม่ก็คงจะหยุดในเรื่องของการมีฝนไปในช่วงนี
0: ้ค่ะคุณสสิมานะคะไม่มีฝนแต่แดดโหดมากๆแถวพลทองสีดาโคราชรายงานนะคะทักทายคุณแนนค่ะกรุงเทพพระราม2จะมีฝนไหมคะวันนี
1: ้พระราม2วันนี้คาดว่าไม่มีนะครับพระราม2
0: ค่ะคุณแสงเพชร
1: นะตัวตีพระราม2กับพระราม5ผมจำผิดพระราม2อาจจะมีได้ครับพระราม2ตัวตีกับตัวตีผมจำไปเป็นพระราม5ตัวตีครับพระราม2มีได้ครับ
0: กรุงเทพพระราม2จะมีฝนนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ไปที่สกลนครคุณแสงเพชรนะคะบอกว่าร้อนแต่เช้าเลยร้อนมา3วันแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วร้อนแบบนี้จะเปรี้ยงป้างแน่เลยอากาศเย็นมากระทบ
1: ที่โคราชใช่ไหม
0: อันนี้สกลนครค่ะ
1: สกลนครครับสกลนครก็เฝ้าระวังเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองก็มีลมแรงลมกระโชกแรงนะครับในช่วงวันที่4วันที่5ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ช่วงนั้นก็เฝ้าระวังเยอะๆก็แล้วกันครับ
0: ค่ะอีก2วันนะคะภาคอีสานเตรียมตัวรับนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนแล้วนะคะมวลอากาศเย็นมาปะทะนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองเปรี้ยงปร้างได้นะคะคุณอเนกนะคะทักทายแล้วก็คุณธนภัทรบอกว่าเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าอยู่คลองหลวงปทุมธานีค่ะปล่อยน้ำเหนือมาแล้วคลอง5คลอง4จะท่วมไหมคะนะคะเตรียมตัวจะทันหรือเปล่า
1: ก็เพื่อความไม่ประมาทยกของไว้ที่สูงก่อนครับเนื่องจากว่าผมก็ได้รับข่าวจากกรมชลประทานมาก็จะปล่อยน้ำแล้วกรมชลก็เตือนในบริเวณพื้นที
0: ่
1: ประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณน้ำนะครับน้ำไหลผ่านหรือคลองหรือว่าบริเวณที่มันเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องอพยพหรือว่าเคลื่อนขอเคลื่อนสิ่งของเคลื่อนใช้ต่างๆเนี่ยเคลื่อนที่สูงรถยนต์นี่ก็น่าจะ
0: ขยับขยายนะครับ
1: เพื่อความไม่ประมาทนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ด้วยนะคะป้าจินค่ะขอบคุณมากๆค่ะเชื่อมั่นในกรมอุตุนะคะคุณดาววันบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณอมรานะคะขอบคุณมากๆค่ะชอบมากเลยนะคะสอบถามครับ17-18ตุลาคมนี้จะไปเที่ยวเขาใหญ่จะไปเที่ยวได้ไหมคะ
1: ได้ครับ17-18ไปเที่ยวได้ครับเขาใหญ่ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วก
0: ็
1: ไปได้ครับแต่ว่าถ้าอาจจะมีฝนก็เป็นฝนที่ไม่ได้เยอะมากเขาใหญ่ในช่วงนั้น
0: ค่ะคุณตอริกนะคะบอกว่า
1: ต้องเช็คตัวเรื่องของน้ำที่ทางน้ำตกที่เพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาในฝนตกเยอะ
0: ค
1: ราวนี้ในเรื่องของน้ำตกบริเวณน้ำตกเนี่ยมันจะมีน้ำที่ขังอยู่น้ำที่มันเก็บสะสมไว้ในพื้นดินในต้นไม้มันจะปล่อยลงมาเพราะฉะนั้นต้องเช็คเรื่องของน้ำตรงน้ำตกด้วยคร
0: ับ เช็คในพื้นที่ด้วยนะคะ
1: สอบถาม
0: สถานที่ราชการในพื้นที่ด้วยนะคะจะปลอดภัยที่สุดค่ะจะไปน่านวันที่3 4เป็นยังไงบ้าง
1: ไปน่าน3 4
0: ค่ะ
1: 3 4เจอฝนนะครับน่านวันที่4โดยเฉพาะวันที่4วันที่3นี่ยัง ็ยังโอเคอยู่นะครับแต่วันที่4คาดว่าน่าจะเจอฝนนะครับในช่วงเย็นค่ำครับ
0: นครสวรรค์ไพศาลีค่ะจะ
1: เจอฝนวันที่4ครับว
0: ันที่4นะคะทักทาย
1: วันที่4นครสวรรค์นี่ทางไพศาลีคาดว่าจะมีฝนตกอาจจะมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองได้ด้วย
0: ค่ะทักทายคุณธนถาคุณพีระนะคะบอกว่าเดือนเมษาจะร้อนเหมือนเดิมไหม
1: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามันเข้าสู่ภาวะเอลนีโญเนา
0: ะ
1: เพราะงั้นเราเรื่องของอุณหภูมิในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราคาดว่าน่าจะสูงกว่าปกติอย่างน้อยอาจจะ1องศาครับน้อยๆนี่จากการคาดการณ์ของเราเพราะฉะนั้นถามว่าร้อนไหมเราก็ตอบว่าร้อนแน่นอน
0: ค่ะทักทายคุณธนถาคุณรัตน์นะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้จากโคราชขอบพระคุณค่ะคุณอภิเดชกับสุราษฎร์ธานีวันนี้จะมีฝนไหม
1: สุราษฎร์ธานีวันนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะครับสุราษฎร์
0: ค่ะทักทายคุณออมนะคะแล้วก็ฉะเชิงเทราวันนี้จะมีไหม
1: ฉะเชิงเทราก็อย่างที่ได้ทราบว่ามันมียังมีฝนอยู่นะครับฉะเชิงเทรานะครับในวันนี้นะฝนจะเชิงเทราค่อนข้างที่จะกระจายตัวได้ดีอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่เบอร์ไหนก็ตอบรวมๆก็แล้วกันฉะเชิงเทรามีฝนอยู
0: ่พรุ่งนี้นนทบุรีจะมีฝนไหมเนื่องจากว่าจะวางแผนตัดต้นไม้ค่ะผอ.
1: วางแผนตัดต้นไม้ก็ฝนฟ้าไม่มันก็จะสามารถวางได้ถ้าวางแผนตัดต้นไม้คือถ้าอยากจะให้ปลอดภัยก็คือตัดช่วงเช้าช่วงเช้าคาดว่ายังไม่มีฝนนะครับในนนทบุรีแล้วก็ถ้าจะมีฝนได้ก็ในช่วงบ่ายแต่ว่าก็ไม่เยอะแล้วโอกาสที่จะเจอฝนนะครับอาจจะแจ็คพอตไม่คือพูดว่าอาจจะมีฝนนั้นในนนทบุรีแต่น้อยมากพื้นที่น้อยอ่ะเพราะฉะนั้นก
0: ็รีบทำตอนเช้า
1: ค
0: ่ะ
1: ตอนเช้าเสร็จครับ
0: ค่ะบอกว่าไพศาลีอากาศดีนะคะแล้วก็อยู่โซนบางแคเป็นยังไงบ้างคะบางแค
1: บางแควันนี้บางแคก็มีโอกาสจะมีฝนได้นะครับบางแค
0: ค่ะแดดจัด
1: เย็นๆนะครับ
0: หลายท่านนะคะบอกว่าแดดจัดมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ทักทายคุณพี่เตือนใจนะคะบอกว่าบ่ายค่ำจะมีลมแรงขอเป็นกำลังใจมีลมแรงไหมคะปู่เจ้า
1: ปู่เจ้าลมก็ยังไม่แรงนะครับลมยังไม่แรงวันนี้ทางด้านปู่เจ้าหรือทางด้าน
0: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการวันนี้ลมไม่แรงนะครับลมอาจจะค่อนข้างที่จะไม่แง
0: ่โอกาสมีฝนไหมคะ
1: ปู่เจ้าโอกาสมีฝนครับปู่เจ้ามีโอกาสมีฝนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นฝนน้อยครับน้อยปู่เจ้าน้อยอยู่วันนี้น่าจะมีโอกาสมีฝนไปทางด้านสมุทรปราการด้านตะวันออกมากนะครับในภาพรวม
0: พอดีพูดถึงภาคตะวันออกพอระยองนะคะจะมีฝนหนักอีกไหม
1: ระยองจะมีฝนหนักอีกไหมขอตอบว่ามีอีกครับแต่ว่าวันนี้คาดว่าระยองฝนจะไม่ค่อยหนักนะครับเมื่อวานระยองในหลายพื้นที่มีฝนหนักแต่วันนี้คาดว่าจะไม่มีฝนหนักนะครับ
0: แล้วแนวโน้ม4-7นี
1: ้ใช่ครับคือระยองนี่ก็คงจะต้องระวังเรื่องของฝนหนักตั้งแต่ประมาณวันที่4
0: ค่ะ
1: วันที่4ไปนี่ระยองก็ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับเรื่องของฝนหนักนะครับ
0: ค่ะตั้งแต่วันที่4ไป
1: ตั้งแต่วันที่4ไปเพราะว่าอย่างไรเสียฝนมันที่มันเกิดจากไอเบรกนี่มันก็จะมาแถวภาคตะวันออกด้วยแล้วก็ในช่วงหลังที่เราคาดการเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันจะ
7: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
8: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
9: รัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัดเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิภายใน15ตุลาคมนี้ร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียน ียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัด 60/40 เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการเดี๋ยวร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขในโครงการได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
8: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
10: คือนางฟ้าลอยลับ

0: กายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม

0: ่อนจำนองที่ดิน
1: เศรษฐกิจแบบนี้ทำมาหากินยากจังเนอะฉันมีที่ดินทำกินอยู่แปลงหนึ่งจะปลูกผลไม้ขายแต่ฉันไม่มีทุนเลย
2: แล้วลุงไม่ลองไปกู้เงินมาลงทุนล่ะครับ
1: ใครเขาจะให้เรากู้ล่ะเองเอ้ย
2: ลุงก็ลองเอาที่ดินไปจำนองไว้สิเขาคงให้กู้นะ
1: เอ๊ะถ้าเอาที่ดินไปจำนองแล้วที่ดินยังเป็นของฉันอยู่หรือเปล่าล่ะ
3: กรรมสิทธิ์ยังเป็นของคุณลุงอยู่ค่ะเพราะการจำนองเป็นการทำสัญญาเอาที่ดินเป็นประกันในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้จำนองการจำนองต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์ค่ะถ้ามีการผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องศาลเพื่อยึดทรัพย์สินที่จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินไปชำระหนี้ตามสัญญาได้ค่ะ
1: แล้วถ้าฉันไม่มีเงินไปใช้หนี้ตามกำหนดระยะเวลาล่ะเจ้าหนี้จะตามมายึดที่ดินของฉันไปเลยไหม
3: ยึดทันทีไม่ได้ค่ะกฎหมายกำหนดว่าผู้รับจำนองจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า60วันนับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้นค่ะ
4: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
5: ้คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
8: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพบกับผมนนทพันธ์พิสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569ครับออกอากาศผ่าน2สถานีที่รับสัญญาณเราอยู่ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม www.nmab.or.th/radio หรือเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.parkfm.org แล้วก็ค้นหาสถานี KRB Radio นะครับแล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับในช่วงแรกครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้ติดตามกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับสับสนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับหลากหลายพื้นที่ที่น้ำยังท่วมอยู่ก็เห็นว่าก็จะมีฝนลงมาเติมอีกนะครับหรือว่าบางพื้นที่ที่ไม่ได้ท่วมก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขึ้นได้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หยิบมาให้ท่านได้รับฟังนะครับเป็นข้อมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นะครับที่4ตุลาคม2569นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวเกี่ยวกับทางด้านของกระทรวงพม.นะครับแล้วก็กรมพก.นะครับซึ่งก็มีการประชุมเพื่อที่จะออกมาตรการช่วยเหลือนะครับสำหรับคนพิการเราที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่ณตอนนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการภาพนี้นะครับน้ำกำลังเริ่มท่วมเข้ามาในบ้านเรือนของเรา
2: แค่คิดก็น่ากลัวแล้วค่ะ
1: ใช่ครับคือสำหรับคนทั่วไปเนี่ยการสังเกตระดับน้ำหรือว่าทิศทางของกระแสน้ำเราอาจจะใช้การมองเห็นเป็นหลักถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะเราเห็นน้ำมาแล้วก็หนี
1: แต่ว่าถ้าคุณต้องอาศัยการฟังเสียงเพื่อเอาชีวิตรอดเลยครับ
3: โหอันนี้นึกภาพตามเลยค่ะ
1: คือเสียงน้ำที่ไหลบ่าเสียงฝีเท้าของเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือว่าเสียงเพื่อนบ้านที่ตะโกนเรียกสิ่งเหล่านี้คือเครื่องนำทางเดียวที่มีเลยนะครับแต่จู่ๆพายุลูกใหญ่ก็ซัดเข้ามา
3: เสียงลมเสียงฝนคงดังมาก
1: ถูกต้องครับเสียงลมกระโชกแรงที่อื้ออึงแล้วก็เสียงฝนที่ตกหนักทะลุทะลวงมันได้กลบเสียงทุกอย่างรอบตัวไปจนหมดสิ้นเลยครับ
3: โอ้โหคือมืด8ด้านของจริงเลยนะคะแบบนี้
1: ใช่เลยครับสำหรับคนตาบอดพายุที่รุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพอากาศที่เลวร้ายนะครับแต่มันคือการสูญเสียประสาทสัมผัสหลักในการรับรู้โลกภายนอกไปอย่างฉับพลันเลยครับ
3: เป็นประเด็นที่คนทั่วไปอาจจะนึกไม่ถึงเลยค่ะ
1: ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้พวกเรามีภารกิจที่สำคัญมากๆคือการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนตาบอดและคนพิการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้เลย
3: ซึ่งเราต้องอัปเดตกันแบบเรียลไทม์เลยนะคะ
1: แน่นอนครับควบคู่ไปกับการรายงานข้อมูลสภาพอากาศอย่างละเอียดแบบเจาะลึกตั้งแต่วันศุกร์ที่2ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569เลยครับ
3: ค่ะซึ่งช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากจริงๆ
1: ใช่ครับโดยพวกเราจะโฟกัสเจาะจงไปที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็จังหวัดนครราชสีมาเป็นพิเศษด้วยครับเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ
3: ได้เลยค่ะเป็นหัวข้อที่ทันสถานการณ์แล้วก็มีความหมายมากๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงภัยพิบัติข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เข้าใจบริบทของผู้รับสารเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชีวิตรอดเลยนะคะโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนที่มีความท้าทายในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการอพยพเคลื่อนย้ายอย่างคนพิการค่ะ
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับวันนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์กันว่านโยบายของภาครัฐแล้วก็สภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างไรบ้างครับ
3: ได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวการประชุมล่าสุดที่มีความสำคัญอย่างมากต่อคนพิการทุกคนนะคะ
1: ครับ
3: ข่าวของทางพม.ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลาบ่ายโมงตรงที่ผ่านมานี่เองครับมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.เกิดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น8อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับ
3: ค่ะระดับผู้บริหารเลยนะคะ
1: ใช่ครับโดยมีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานการประชุมเลยครับพร้อมด้วยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะปลัดกระทรวงพม.และที่สำคัญก็คือมีนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพก.เข้าร่วมหารือด้วยครับ
3: โอ้การที่ระดับอธิบดีกรมพก.แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมานั่งโต๊ะหารือร่วมกันแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเลยนะคะ
1: ยังไงบ้างครับ
3: คือมันสะท้อนว่าภาครัฐกำลังพยายามมองปัญหาในมิติที่ลึกขึ้นนะคะไม่ใช่แค่มิติของการบรรเทาสาธารณภัยทั่วไปแต่เป็นการเจาะจงไปที่กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเลย
1: ชัดเจนเลยครับ
3: แล้วทางที่ประชุมเขาได้เคาะมาตรการอะไรออกมาบ้างคะ
1: ตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆเพราะหลายครั้งเวลาเราได้ยินข่าวการประชุมแบบนี้ภาพจำของเราคืออะไรครับ
3: ก็คงเป็นแบบลงพื้นที่ไปแจกถุงยางชีพถ่ายรูปแล้วก็จบไปประมาณนั้นไหมคะ
1: ใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าครั้งนี้รายละเอียดมันออกมาชัดเจนแล้วก็เป็นระบบมากเลยครับโดยเขาแบ่งมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยออกเป็น3ระยะอย่างครบถ้วนเลยครับ
3: โอ้3ระยะเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ผมขออนุญาตไล่เรียงรายละเอียดให้ฟังแบบเน้นๆไม่ตัดทอนเลยนะครับเริ่มจากระยะสั้นก่อนเลย
3: ค่ะระยะสั้น
1: ระยะสั้นคือการจัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือว่าสบปพครับแล้วก็มีการเปิดครัวพม.เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องอาหารและการดำรงชีพอย่างเร่งด่วนครับ
3: ซึ่งระยะสั้นนี้คือเรื่องคอขาดบาดตายเลยนะคะ
1: ใช่ครับด่วนที่สุดเลย
3: การตั้งสบปพแล้วก็ครัวพม.เนี่ยถือเป็นการตอบสนองต่อวิกฤตหน้างานเลยค่ะเพราะเวลาเกิดน้ำท่วมฉับพลันคนพิการหลายท่านไม่สามารถแบบลุยน้ำออกมารับอาหารหน้าปากซอยได้เหมือนคนทั่วไปนะคะ
1: จริงครับ ระดับน้ำแค่หัวเข่าก็เดินทางลำบากมากแล้ว
3: ใช่ค่ะการมีศูนย์ที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเปราะบางโดยตรงเนี่ยจะช่วยอุดช่องโหว่ตรงนี้ได้ดีเลยแล้วระยะกลางกับระยะยาวล่ะคะเขาวางแผนไว้ยังไงบ้าง
1: สำหรับระยะกลางนะครับจะขยับไปที่การฟื้นฟูหลังน้ำเริ่มลดครับก็คือจะเน้นไปที่การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายมีการจัดตั้งศูนย์บริการแล้วก็ระดมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.
4: เนี่ยลงพื้นที่เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือครับ
3: ดีเลยค่ะแล้วระยะยาวล่ะคะ
4: สุดท้ายคือระยะยาวครับซึ่งเป็นจุดที่ผมอยากจะตั้งคำถามชวนคิดเหมือนกันนะครับ
3: เอ๊ะยังไงคะ
4: คือเขาบอกว่าจะมีการจัดให้มีผู้จัดการรายกรณีหรือที่เขาเรียกว่า case manager นะครับเพื่อทำหน้าที่ประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอาชีพแล้วก็จัดกิจกรรมบำบัดจิตใจครับ
3: case manager เลยนะคะ
4: ใช่ครับคือแผน3ระยะนี้มันฟังดูดีบนกระดาษนะครับโดยเฉพาะเรื่อง case manager เนี่ยแต่ในความเป็นจริงอ่ะเวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่ความวุ่นวายมันมหาศาลมากเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะหน้างานมันฉุกละหุกสุด
4: ๆทรัพยากรเราก็มีจำกัดกระบวนการที่จะให้ผู้จัดการรายกรณีลงไปประกบดูแลคนพิการแต่ละคนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรอครับมันจะไม่ใช่แค่ตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาลอยๆใช่ไหมครับ
3: สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือการตั้งคำถามของคุณเลยค่ะแล้วมันเป็นคำถามที่ถูกต้องมากๆเลยนะคะ
4: ครับผม
3: คือการมีเคสเมเนเจอร์หรือผู้จัดการรายกรณีเนี่ยมันคือความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบจากการเหวี่ยงแหมาเป็นการตัดเสื้อพอดีตัวค่ะ
4: ตัดเสื้อพอดีตัวเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับ
3: ลองนึกภาพตามนะคะคนตาบอดที่รอดจากน้ำท่วมมาได้สิ่งที่เขาสูญเสียมันอาจจะไม่ใช่แค่ทีวีหรือว่าตู้เย็นพังนะคะแต่มันคือการสูญเสียพื้นที่ที่คุ้นเคยไป
4: ใช่ครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปหมดเลย
3: ไม้เท้าขาวอาจจะลอยน้ำหายไปเครื่องมือประกอบอาชีพเฉพาะทางพังเสียหายหรือแม้แต่สภาพจิตใจที่บอบช้ำจากความหวาดกลัวนะคะ
4: จริงด้วยครับ
3: การมีเคสเมเนเจอร์หมายความว่าจะต้องมีคนหนึ่งคนที่รับผิดชอบประเมินความเสียหายแบบรายบุคคลเลยค่ะว่าคนพิการท่านนี้ต้องการเครื่องมืออะไรใหม่ต้องฝึกอาชีพใหม่ไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดจิตใจยังไงบ้าง
4: คือดูแลกันแบบตัวต่อตัวไปเลย
3: ใช่ค่ะนี่คือการดูแลระยะยาวที่พยายามจะทำให้ยั่งยืนค่ะถึงแม้มันจะท้าทายมากในทางปัจจุบันนะคะแต่การบรรจุเรื่องนี้ไว้ในแผนระยะยาวเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญมากๆค่ะ
4: โหอธิบายแบบนี้ทำให้ผมเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับคือถ้าเราลองเปรียบเปรยกระบวนการ3ระยะเนี้ยมันเหมือนกับการรับมือกับอุบัติเหตุร้ายแรงในโรงพยาบาลเลยนะครับ
3: อ๋อยังไงหรอคะน่าสนใจค่ะ
4: คือระยะสั้นที่เปิดครัวคมเนี่ยแจกอาหารเนี่ยมันก็เหมือนกับแผนกฉุกเฉินครับที่หมอต้องห้ามเลือดปั๊มหัวใจเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยเอาไว้ให้ได้ก่อนถูกไหมครับ
3: ยื้อชีวิตไว้ก่อนใช่ค่ะ
4: ทีนี้พอผ่านวิกฤตมาได้เข้าสู่ระยะกลางที่ระดมอพม.มาซ่อมแซมบ้านมันก็เหมือนกับการเข้าเฝือกครับให้กระดูกที่หักเนี่ยได้สมานตัวให้ผู้ป่วยกลับมามีโครงสร้างที่มั่นคงครับ
3: และพอมาถึงระยะยาวที่มีเคสเมเนเจอร์เข้ามาดูแลมีการฝึกอาชีพแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจมันก็คือการทำกายภาพบำบัดใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องเลยครับเป๊ะเลยเพราะว่าแค่กระดูกติดอย่างเดียวมันไม่พอครับผู้ป่วยต้องหัดเดินใหม่ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมาใช้งานได้จริง
3: จริงที่สุดค่ะสำหรับคนตาบอดหรือว่าคนพิการการต้องทำกายภาพบำบัดทางจิตใจและอาชีพเพื่อให้กลับมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองอีกครั้งเนี่ยมันคือหัวใจสำคัญของการเยียวยาเลยค่ะ
4: ครับ
3: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากๆค่ะ
4: ขอบคุณครับแต่ประเด็นก็คือกระบวนการรักษาที่ว่ามาทั้งหมดนี้เนี่ยมันกำลังจะถูกท้าทายด้วยปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ครับ
3: ปัจจัยอะไรคะ
4: นั่นก็คือธรรมชาตินั่นเองครับและนี่คือจุดเชื่อมโยงที่สำคัญมากว่าทำไมมาตรการของพม.และพก.ถึงต้องเร่งรีบวางแผนกันอย่างรัดกุมภายในสัปดาห์นี้เลย
3: เพราะสภาพอากาศใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะสภาพอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่2ถึง4ตุลาคมนี้มันกำลังจะเข้ามาทดสอบความแข็งแกร่งของมาตรการเหล่านี้ครับโดยเฉพาะกับคนพิการที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยครับ
3: หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่จะเห็นเลยนะคะว่าโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมความพร้อมของอพม.และระบบเตือนภัยต่างๆสำหรับคนตาบอดเนี่ยกำลังจะถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะ
5: น่ากังวลมากครับ
3: การที่เราหยิบข้อมูลพยากรณ์อากาศมาพูดคุยกันอย่างละเอียดวันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่แค่การบอกว่าพรุ่งนี้ต้องพกร่มไหมแต่มันคือการให้ข้อมูลเพื่อวางแผนความปลอดภัยในชีวิตเลยนะคะ
4: ถูกต้องที่สุดเลยครับงั้นเรามาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์อากาศกันแบบละเอียดยิบเลยดีกว่าครับ
3: ค่ะได้เลย
4: โดยผมขอโฟกัสไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เฉพาะเจาะจงที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชบ้านเราก่อนเลยนะครับ
3: คนโคราชตั้งใจฟังเลยนะคะ
4: สำหรับช่วงวันศุกร์ที่2ถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาครับจังหวัดนครราชสีมาจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับ
2: ค่ะ
4: จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับแต่ฟังดูตัวเลขร้อยละ40มันอาจจะดูเหมือนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับหรือเปล่าครับ
3: คืออย่างนี้นะคะตัวเลขร้อยละ40ในช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมเนี่ยมันคือช่วงเวลาของการก่อตัวค่ะ
5: โอ้แค่ก่อตัว
3: ใช่ค่ะมันหมายความว่าใน10อำเภออาจจะมีฝนตกหนักไปแล้ว4อำเภอซึ่งความชื้นในดินมันจะเริ่มสะสมละแต่จุดที่น่ากังวลที่สุดมันไม่ใช่วันศุกร์หรือวันเสาร์ค่ะ
5: แล้วมันคือวันไหนครับ
3: แต่มันคือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมค่ะ
5: วันอาทิตย์นี
3: ้ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาระบุชัดเจนเลยนะคะว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงค่ะปริมาณพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองในภาคอีสานจะกระโดดพุ่งสูงขึ้นไปถึงร้อยละ 60-70 ของพื้นที่เลยทีเดียวค่ะ
5: โอ้โหจาก40โดดไป70เลยเหรอครับ
3: ใช่ค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าแทบจะทุกพื้นที่ต้องเตรียมรับมือกันเลยค่ะ
5: จุดที่น่าสนใจมากๆคือกลไกที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแบบนี้ครับ
3: มันเกิดจากอะไรคะ
5: ทำไมจู่ๆจากฝนร้อยละ40ถึงพุ่งกระโดดไปเป็นร้อยละ70แถมยังมีลมกระโชกแรงพ่วงมาด้วยอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีความกดอากาศสูงหรือพูดง่ายๆคือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
3: ลมหนาวนั่นเอง
5: ใช่ครับกำลังแผ่ทิ้งตัวลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเราครับในขณะเดียวกันบ้านเราก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นและอากาศร้อนเข้ามาสะสมอยู่ตลอดเวลา
3: ร้อนเจอเย็น
5: ใช่ครับถ้าเราจะเปรียบเทียบมันเหมือนกับเรามีเตาอบที่กำลังร้อนจัดๆแล้วจู่ๆเราเปิดตู้เย็นช่องแช่แข็งแล้วเอาลมเย็นจัดเป่าสวนเข้าไปปะทะกันตรงๆเลยครับ
3: ฟังดูรุนแรงมาก
5: สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศร้อนชื้นจัดๆมาเจอกับอากาศเย็นจัดอย่างฉับพลันเนี่ยมันคือความปั่นป่วนและความแปรปรวนอย่างรุนแรงในชั้นบรรยากาศครับ
3: การปะทะกันของมวลอากาศสองขั้วนี้แหละค่ะที่เป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่รุนแรงกว่าฝนตกปกติ
5: ครับผม
3: มันคือฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับลมกระโชกแรงซึ่งตรงนี้ดิฉันขออนุญาตขยายความถึงผลกระทบโดยตรงต่อคนตาบอดและคนพิการเลยนะคะ
5: ได้เลยครับสำคัญมาก
3: มันคือฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับลมกระโชกแรงซึ่งตรงนี้ดิฉันขออนุญาตขยายความถึงผลกระทบโดยตรงต่อคนตาบอดและคนพิการเลยนะคะ
5: ได้เลยครับสำคัญมาก
3: อย่างที่พวกเราได้คุยกันในตอนต้นค่ะลมกระโชกแรงเนี่ยคือศัตรูตัวฉกาจของการใช้ชีวิตประจำวันเลยนะคะมันสามารถทำให้กิ่งไม้หักโค่นป้ายโฆษณาหรือสิ่งของต่างๆปลิวมากระแทกได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ
5: ซึ่งปกติแล้วคนตาบอดจะอาศัยการฟังเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงสภาพแวดล้อมเพื่อประเมินสถานการณ์รอบตัวใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดที่วิกฤตที่สุดเลยเมื่อฝนตกหนักมากระดับ35มิลลิเมตรขึ้นไปเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคากระทบพื้นถนนบวกกับเสียงลมที่อื้ออึงเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า auditory masking หรือแปลง่ายๆก็คือการถูกกลบเสียงค่ะ
5: การถูกกลบเสียง
3: เสียงรถยนต์ที่กำลังวิ่งเข้ามาเสียงน้ำที่กำลังไหลบ่าหรือแม้แต่เสียงไม้เท้าขาวที่เคาะลงบนพื้นเนี่ยมันจะถูกกลืนหายไปหมดเลยค่ะ
5: โอ้โหอันตรายมากนะครับเนี่ย
3: ใช่ค่ะมันทำให้สูญเสียทิศทางแล้วก็การกะระยะอย่างสิ้นเชิงเลยดังนั้นการที่ภาครัฐออกประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจึงมีความหมายอย่างยิ่งยวดที่คนพิการและครอบครัวจะต้องงดการเดินทางที่ไม่จำเป็นและอยู่ในที่พักอาศัยที่มั่นคงค่ะเพราะความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเลยค่ะ
5: เป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้พวกเราเห็นภาพความน่ากลัวของสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนมากจริงๆครับ
3: ค่ะต้องระวังกันมากๆเลย
5: คือมันไม่ใช่แค่เรื่องเปียกปอนแต่มันคือเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือทีนี้เพื่อให้สำหรับผู้ที่ติดตามฟังอยู่จากพื้นที่อื่นๆได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมตัวเช่นกันนะครับผมขออนุญาตสรุปภาพรวมสภาพอากาศของภูมิภาคอื่นๆแบบกระชับแต่ครบถ้วนตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนี้เลยครับ
3: เชิญเลยค่ะ
5: เริ่มต้นที่ภาคเหนือกันก่อนครับในช่วงแรกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22ไปจนถึงสูงสุด37องศาเซลเซียสแต่ก็เช่นเดียวกับภาคอีสานครับ
3: ก็คือจะเจอของหนักเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับคือจะเริ่มเจอฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในวันที่4ตุลาคมครับ
4: ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิในกรุงเทพต่ำสุด26สูงสุด36องศาเซลเซียส
3: ค่ะ
4: และพื้นที่นี้จะได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในระยะถัดไปครับก็คือจะตามมาในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมครับ
3: คือถ้าเราขยับไปที่พื้นที่ติดทะเลกันบ้างนะคะรูปแบบของความเสี่ยงก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยค่ะ
4: ยังไงครับ
3: สำหรับภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
4: โหคลื่นสูงเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: และสำหรับภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตลอดช่วงเลยค่ะ
4: ครับ
3: คลื่นลมโดยทั่วไปสูง1ถึง2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะ
4: ฟังตัวเลขแล้วเนี่ยเหมือนฝนและคลื่นลมแรงจะกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคนพิการที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชายฝั่งความท้าทายในการอพยพหนีน้ำทะเลหนุนหรือคลื่นลมแรงก็คงจะแตกต่างแล้วก็ยากลำบากไปอีกแบบเมื่อเทียบกับพื้นที่ราบอย่างโคราชบ้านเรานะครับ
3: แน่นอนค่ะเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ว่าเราประเมินความเสี่ยงจากตัวเลขพวกนี้ยังไงสังเกตจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะเห็นว่ามีการแบ่งเกณฑ์ปริมาณฝนไว้อย่างชัดเจนเลยฝนเล็กน้อยคือ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าแค่นี้สบายมากเดินกลางร่มชิวๆได้
4: ใช่ครับก็แค่ปล่อยๆ
3: แต่เมื่อเข้าสู่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยสภาพอากาศที่แปรปรวนจากการปะทะกันของมวลอากาศมันสามารถเปลี่ยนฝนเล็กน้อยให้กลายเป็นฝนตกหนักที่ปริมาณ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรได้ในพริบตาเลยนะคะ
4: โอ้โหจากไม่ถึง10กระโดดไปเป็น35ถึง90เลย
3: ใช่ค่ะคุณลองจินตนาการถึงปริมาณน้ำเกือบ10เซนติเมตรที่ตกลงมาในเวลาอันสั้นนะคะหากระบบระบายน้ำทำงานไม่ทันมันก็คือจุดเริ่มต้นของน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
4: น่ากลัวมากครับ
3: ดังนั้นคำเตือนสำหรับชาวเรือที่ว่าควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเด็ดขาดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยค่ะส่วนประชาชนทั่วไปก็ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
5: เป็นการแจกแจงที่ทำให้พวกเราเข้าใจกลไกเบื้องหลังตัวเลขพยากรณ์อากาศได้ลึกซึ้งมากจริงๆครับ
3: ค่ะ
5: ทั้งมาตรการของพม.3ระยะที่ต้องแข่งกับเวลาแล้วก็สภาพอากาศที่กำลังจะทวีความรุนแรงขึ้นในวันที่4ตุลาคมล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะแยกจากกันไม่ได้เลย
5: มันคือการบริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราทุกคนครับโดยเฉพาะคนตาบอดแล้วก็คนพิการที่ต้องการระบบเตือนภัยแล้วก็การดูแลที่เข้าใจข้อจำกัดของพวกเขาอย่างแท้จริงครับ
3: ก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ค่ะดิฉันมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากเป็นข้อคิดให้พวกเราได้ลองนำไปทบทวนและต่อยอดกันดูนะคะ
5: ได้เลยครับน่าสนใจครับ
3: จากข่าวมาตรการเยียวยา3ระยะของกระทรวงพม.และกรมคนพิการที่เราได้ถกเถียงกันไปรวมถึงแนวโน้มของสภาพอากาศที่มีแต่จะรุนแรงแล้วก็คาดเดาได้ยากขึ้นทุกปีเนี่ย
5: ครับ
3: คำถามคือเราจะสามารถนำข้อมูลพยากรณ์อากาศที่แม่นยำระดับนี้ไปบูรณาการเข้ากับฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มได้ยังไงบ้างคะ
5: ระบบเตือนภัยเฉพาะกลุ่ม
3: ลองจินตนาการถึงระบบที่สามารถส่งข้อความเสียงหรือการแจ้งเตือนแบบสั่นไปยังสมาร์ทโฟนของคนตาบอดและคนพิการในพื้นที่เสียงได้โดยตรงอะค่ะเพื่อบอกทิศทางการอพยพก่อนที่น้ำจะท่วมถึงหน้าประตูบ้าน
5: โหถ้าทำได้นี่จะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะเราจะเปลี่ยนจากการรอให้วิกฤตเกิดแล้วค่อยตั้งรับเยียวยามาเป็นการป้องกันล่วงหน้าเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่แล้วได้ยังไงบ้างนี่คือโจทย์ใหญ่ที่สังคมนวัตกรและพวกเราทุกคนต้องช่วยกันคิดและผลักดันให้เกิดขึ้นจริงค่ะ
5: เป็นคำถามทิ้งท้ายที่ทรงพลังแล้วก็จุดประกายความคิดได้ดีมากๆเลยครับหวังว่าข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้พวกเราทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: ค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ
5: รายการในระดับเจาะลึกนี้อยู่ในช่วง NMAB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHzอำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.
4: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณหมอวัฒน
7: ์คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: เขารู้แล้วว่าเป็นใครนะคะพอมาปีที่2แล้วน้องทายผิดนะคะว่าร้องเพลงเร็วนะเอาเพลงช้าๆก่อนนะคะสัก1 1

เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่นะครับเวอร์ชั่นดีเจกุ้งนะครับกับบรรยากาศของงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของสมาคมคนตาบอดนครศรีมาประจำปี2569เมื่อวันที่น่าจะช่วงถ้าจำไม่ผิดน่าจะ9มกราคม2569ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมประจำนะครับที่เราจัดให้กับสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับได้มาเข้าร่วมกันได้มามีความสุขกันนะครับสำหรับในปี2170นี้ก็เตรียมรับความสุขกันเหมือนเดิมนะครับก็อยู่ในแผนการดำเนินงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจัดให้สนุกสนานเช่นเดิมเหมือนเดิมนะครับโดยงานประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด9นาฬิกากับอีก46นาทีนะครับก็ท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการสดๆของเราได้นะครับซึ่งออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบรีโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง100เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็ติดตามรับฟังมาทางระบบออนไลน์ได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับเว็บไซต์วิภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าจากเว็บไซต์ของดีลำตะคอง .com ก็ได้นะครับหรือหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาติดตามกันได้ติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้ที่0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ในช่วงนี้นะครับโครงการต่างๆของสมาคมของเราก็อาจจะยังไม่ได้มีมาในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงของสิ้นปีงบประมาณนะครับเพิ่งเริ่มปีงบประมาณใหม่ก็งบประมาณต่างๆก็อาจจะยังไม่มาณตรงนี้นะครับแต่ก็เราก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับพี่น้องเรานะครับได้มีส่วนร่วมกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็จะมีอย่างน้อย2กิจกรรมเบื้องต้นนะครับก็จะมีช่วงวันที่12ตุลาคมนะครับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้ร่วมมือกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งได้จัดโครงการคนตาบอดนวดการกุศลผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับก็เราก็จัดขึ้นในทุกๆเดือนนะครับบางเดือนอาจจะเป็นไปจัดที่องค์กรภายในบ้างองค์กรที่ไม่ได้รับองค์กรเรียกว่าไม่ได้รับประชาชนภายนอกบ้างนะครับก็อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์กันแต่ส่วนเดือนตุลาคมนี้นะครับวันที่12ตุลา2569เป็นวันจันทร์นะครับเราจะไปเปิดนวดการกุศลให้กับผู้สูงอายุนะครับที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับพี่ผู้สูงอายุท่านใดนะครับอยากไปคลายปวดคลายเมื่อยนะครับกับหมอนวดคนตาบอดของเราที่ผ่านการอบรมนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่างถูกต้องนะครับก็ไปรับบริการกันได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับที่ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาประมาณ
9นาฬิกาไปจนถึงเวลาประมาณ14นาฬิกานะครับก็ไปรับบริการกันได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางศูนย์บริการนะครับหรือว่าจะเป็นหมายเลขกลางนะครับก็044-353-452 044-353-452แล้วก็กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับกด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่า094-264-3625นะครับ094-364-2635ขออภัย094-364-2635นะครับก็สามารถติดต่อกับศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้หรือว่าสถานที่ใดครับเหลืออีก2เดือนนะครับตามโครงการนี้สถานที่ใดอยากให้เราไปให้บริการนวดฟรีสำหรับคนผู้สูงอายุนะครับก็ติดต่อเรากันเข้ามาได้ครับอีก2เดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะครับก็จะได้ลงพื้นที่ไปให้บริการกันโดยหมอนวดคนตาบอดที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับนวดไทยเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกกฎหมายนวดถูกต้องนะครับคลายปวดคลายเมื่อยให้กับท่านได้อย่างแน่นอนก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับในวันเสาร์นะครับที่วันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้นะครับ17ตุลาคม2019ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราจะได้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569นะครับก็ในปีนี้นะครับก็เชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาเข้าร่วมรวมพลังกันนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าคนตาบอดของเราก็สามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่กับสังคมได้นะครับโดยเดี๋ยวผมจะโพสต์ในวันนี้นะครับก็จะมีแบบฟอร์มให้ลงชื่อเข้าร่วมด้วยนะครับโดยเราก็จะมีเสื้อแจกนะครับในแบบฟอร์มเราก็จะมีให้มีการติ๊กไซส์เสื้อนะครับติ๊กไซส์เสื้อกันด้วยนะครับก็โทรมาลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มหรือว่าจะโทรมาลงทะเบียนก็ได้นะครับสักประมาณไม่เกินเที่ยงเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงที่เพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ไปติดตามกันได้หรือว่าช่วงสักประมาณบ่ายๆนะครับก็โทรมาลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่กันได้นะครับ044-353-452044-353-452 0816162399นะครับ0816162399กับกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569นะครับส่วนรูปแบบกิจกรรมระยะอย่างไรเดี๋ยวจะได้นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นก็เริ่มเหมือนทุกๆปีนะครับก็มาสัก17:30อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะกิจกรรมเราก็จะได้เริ่มประมาณช่วง18:00-19:00อะไรแบบนี้นะครับมาอย่างช้าสัก18:00อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้เตรียมตัวเดินกันในปีนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเดินจากไหนไปไหนนะครับมาร่วมกันแสดงพลังของคนตาบอดเรานะครับกันเยอะๆนะครับสำหรับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ท่านที่รับฟังรายการอยู่ณตอนนี้ครับอยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสามารถร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเพจ Facebook ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปที่หน้าปกเพจก็ได้หรือว่าหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับทั้ง2ช่องทางนี้ก็จะมีตัวสแกน QR Codeนะครับมีภาพ QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็ท่านที่ใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็น MyAS นะครับ MyKTC MacMe ของปั๊มน้ำมัน PT นะครับบางจากหรือว่าจะเป็นทางด้านของ My Global House นะครับอันนี้ขึ้นรอบเดือนใหม่แล้วก็สามารถสแกนบริจาค กันได้นะครับก็บริจาค กันได้ที่เคียวโค้ดตัวเดียวกันนี้ได้เลยโดยเข้าไปที่เมนูสแกนนะครับเรียกว่าเมนู Point Pay นะครับท่านสามารถบริจาค คะแนนที่ท่านมีในแอปตั้ง5แอปนี้ให้กับสมาคมได้นะครับอย่างเช่นของ MyES ก็บริจาคได้เดือนละ400คะแนนนะครับหรือว่า100บาทนะครับเพราะว่า4คะแนนจะเท่ากับ1บาทนะครับก็แต่ละท่านก็จะมีการบริจาคได้สูงสุดนะครับในแต่ละแอปในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะครับส่วนของ AS ก็บริจาคได้400คะแนนหรือว่า100บาทต่อเดือนนะครับส่วนแอปอื่นๆก็ลองบริจาค กันเข้ามาได้นะครับเงินตรงนี้เราก็ได้นำไปใช้ดำเนินงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับกว่า 12,000 คนให้ได้มีอย่างน้อยก็สามารถดำรงชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้นะครับโดยไม่เป็นภาระของสังคมภาระของครอบครัวนะครับหรือว่าหลายๆท่านก็จะต่อยอดไปสู่ของการทำงานนะครับเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ในอนาคตต่อไปนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมย้ำกันอีกครั้งครับหมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452 และ0816162399นะครับ0816162399แล้วก็หน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา LINE Official @nmabconnect นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตอนนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้กว่า250ชีวิตเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่ดีในพื้นที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ในยุคดิจิทัลเยาวชนจากจังหวัดยะลาและปัตตานีรวมพลังเป็นนักสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องสื่อสารเรื่องราวที่ดีในชายแดนใต้สู่สายตาคนในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.เป็นประธานพบปะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนจาก9โรงเรียนณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรับรู้ของประชาชนทั่วโลกรองเลขาธิการสปต.กล่าวพบปะน้องๆเยาวชนในตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเราโดนมรสุมคือคำว่า3จังหวัดไม่น่าไปโจทย์สำคัญของเยาวชนในพื้นที่และผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือเราจะเล่นมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยยกระดับและพัฒนาพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวตามข้อเท็จจริง

0: ตื่นในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ราม53บางกะปิและในละแวกใกล้เคียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้ำใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการเรียนรู้อาทิการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวการฝึกทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องรวมถึงการผลิตคอนเทนต์ที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเล่าเรื่องราวจากชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเป้าหมายที่สอบตกำหนด
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ท

0: โฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
1: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
2: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ตอนกำไรกำไร
5: เมื่อกี้นะได้ยินป้าทองดีบ่นขายของไม่เห็นกำไรเลย
6: คนซื้อของเขาชอบใส่กำไรมาซื้อของกันเหรอ
7: กำไรที่ป้าทองดีพูดน่ะหมายถึงกำไรที่เป็นรายได้จากการค้าขายสะกดด้วยรอเรือเวลาอ่านต้องออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องว่ากำไรแต่ถ้าออกเสียงว่ากำไรเขียนลอลิงจะหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้าที่พวกผู้หญิงนิยมใส่จ้ะเวลาพูดเธอต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดทีนี้ลองพูดตามฉันนะโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
5: ได้เลยโรงเรียนราบรื่นเรียบร้อย
7: การพูดภาษาไทยต้องระมัดระวังออกเสียงรอเรือให้ถูกต้องมิฉะนั้นจะผิดความหมายได้กำไรรอเรือหมายถึงผลที่ได้เกินต้นทุนส่วนกำไรลอลิงหมายถึงเครื่องประดับข้อมือข้อเท้า
8: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายศาสินเฉลิมลาภอดีตประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรนักเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าตอนนี้มองสถานการณ์กรุงเทพโดยทีมกรุงเทพมหานครเร่งระบายสูบน้ำเคลียร์น้ำปัญหาใหญ่ต่อเนื่องการช่วยเหลือพื้นที่น้ำขังในภาคตะวันออกเตรียมรับสถานการณ์แม่น้ำปราจีนนครนายกที่ยังไม่น่าไว้วางใจน้ำจากภูเขายังไหลมาตลอดทั้งแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรียังต้องรับสถานการณ์แม่กลองน่าจะผ่านจุดวิกฤตไปได้และคลี่คลายก่อนคิวเมืองเพชรและเส้นทางน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานอาจจะเป็นปัญหาต่อไปเรื่องใหญ่คือภาคกลางอยุธยาพื้นที่ริมน้ำระหว่างแม่น้ำกับคันถนนกั้นน้ำท่วมแล้วที่อยุธยาน้ำมาอีกพอสมควรจากนครสวรรค์และจะวิกฤตอีกในวันที่2ตุลาคมนี้และจะค่อยๆลดลงแม่น้ำป่าสักเขื่อนเต็มลงมาสมทบกับอยุธยาริมน้ำนอกคันอาจจะเจอหนักต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือและเตรียมน้ำระบายลงทุ่งในทุ่งที่เตรียมรับน้ำไว้คิวต่อไปคือริมน้ำจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีและที่ตามริมน้ำกรุงเทพเตรียมรับสถานการณ์มาแน่นอนส่วนปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้านในเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะยอมต้องใช้คำว่าเฝ้าระวังและดูข่าวและดูว่าอยุธยาจะหนักแค่ไหนเตรียมประเมินว่าจะเข้ากรุงเทพหรือเปล่าหลังวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ภายใน 2-3 วันนี้ดูสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาและน้ำเหนือที่จะไหลมาสมทบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกาย

0: อู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนบังคับกราบรถเอ้ยอ้าวเฮ้ยขับรถยังไงวะมาชนกันได้ไงเนี่ย
9: ขอโทษครับพี
8: ่
9: พอดีผมเบรกไม่ทันจริงๆครับ
8: แกมากราบรถฉันเลยขอโทษปากเปล่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เว้ย
9: ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับพี่
10: ใจเย็นๆก่อนค่ะการบัง

0: ขับให้กราบไหว้รถของตนเองในกรณีนี้ผิดกฎหมายนะคะเพราะกฎหมายอาญาว่าไว้การบังคับคนอื่นเช่นนี้ถือเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำในสถานการณ์แวดล้อมกดดันหรือบังคับกันมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ
1: ก็ได้ฉันจะให้อภัยแต่ทีหลังต้องระวังกว่านี้นะ
2: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ียนบาท

0: ี่น้องชาวหวังน้ำเย็น
1: สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี
0: วันนี้กำลังจ้ากที่ไหวพดเพชรสุพรรณจัดงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตเรียบร้อยวันนี้ก็เลยต้องฉลองกันโดยการจ้างเอาออสโฟเอสมาให้ชาวบ้านได้สนุกสนานกัน
1: ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณ
0: เป็นไงล่ะ
1: แม่ผู้ใหญ่ผมสงสัยมานานแล้วนะ
0: สงสัยอะไรอ่ะ
1: วัดวังน้ำเย็นเนี่ยดังขึ้นชื่อตั้งแต่สมัยคุณพ่อไวพจน์พิสุพันธ์นี่แหละมาตลอดเลย
0: ใช่ใช
1: ่แต่ทำไมเพิ่งมาปิดทองฝังลูกนิมิตเอาปีนี้ครับผม
0: เห็นว่าเอาวัดไปจำนำไว้อ่ะ
1: คนบ้าอะไรวัดจำนำได
0: ้ล่อเล่น
1: เหรอ
0: ไวพจน์ใจบุญจะตาย
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นสงสัยอีกเรื่อง
0: เรื่องอะไร
1: อยู่เพชรบุรีแล้วทำไมมันเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่
0: อย่าเอ็ดไป
1: ทำไมจิ้งจกดุ
0: มาได้เมียที่นี
1: ่ใครช่างหาให
0: ้ไว้พูด
1: โอ้โหใจบุญเน
0: า
1: ะ
0: ลูกหลานยังเหลืออีกเยอะ
1: เนาะ
0: เอาพร้อมยังล่ะ
1: พร้อมแล้ว
0: ได้ชาวบ้านจะได้ล้ำกันเอานั่นเปิดงานเลย
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นเชิญผู้ใหญ่ลงข้างล่างเลยครับ
0: เอ้าตกลงเลย
1: เอ้าลงที่ไปล้ำข้างล่างโน่นไปยืนทำไมเกะกะข้างบนนี
0: ่ว่าจะเอาสักกระเบื้อง
1: อ้าวถ้าอย่างนั้นโน่นเลยไปหลังคาโบสถ์ไปกระเบื้อง
0: เอ้าซอยซอยไปปีละ
1: อ่ะรอบแรกนะครับผมเชิญทั้งคณะแม่ครัวคณะกรรมการนะครับรวมถึงชาวบ้านพี่น้องชาววังน้ำเย็นทุกท่านมาร่วมสนุกกันด้วยจังหวะนี้นะฮะในจังหวะรำวงครับผมนำบทเพลงนี้มาร้องให้ฟังกันแคนเต้าเดียวเชิญแล้วครับผม

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตพลังศรัทธาชาวภูเก็ตนายรอมฎอนฮาญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะโฆษกเมืองภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตซึ่งปีนี้ประเพณีถือศีลกินผักกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10-18ตุลาคม2569โดยมีศาลเจ้ามากกว่า40แห่งทั่วจังหวัดเข้าร่วมจัดพิธีกรรมแห่งศรัทธาเช่นพิธียกเสาโกเต้งในวันที่9ตุลาคม2569เวลา 17:00 นพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีส่งพระในคืนสุดท้ายของประเพณีนายรอมฎอนกล่าวต่อว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมาร่วมพิธีกรรมต่างๆรวมไปถึงรับประทานอาหารเจทำให้ช่วงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาจังหวัดภูเก็ตอย่างคึกคักในทุกปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็เช่นกันจากการสอบถามไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตทราบว่าทางทททคาดการว่าในช่วง9วันของงานประเพณีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 140,000 คนถึง 150,000 คนซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่า 1,400 ล้านบาทโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในประเทศใกล้เคียงเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งจะเดินทางมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักทุกปีทำให้อัตราการเข้าพักในตัวเมืองภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางทท.ระบุว่ายอดจองห้องพักในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตพุ่งสูงขึ้นเกือบ 80% ส่วนในพื้นที่รอบนอกเช่นอำเภอกระทู้และอำเภอถลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มียอดปกติแต่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนยอดจองเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นและภาพรวมการเข้าพักเติบโตขึ้นจากปีก่อนราว 10%อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมแต่งกายชุดขาวและสัมผัสวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่พร้อมให้ความมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยและการต้อนรับอย่างเต็มที่
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: เต้าหู้น้ำเต้าหู
10: ้ก้อยมาเร็วๆน้ำเต้าหู้กำลังร้อนๆป้าแมนซื้อไว้ให้เราด้วย
11: มาแล้วจ้าดีนะวันนี้ได้ดื่มน้ำเต้าหู้ร้อนๆก้อยไม่ชอบที่เอาไปแช่เย็นเลย
10: พี่ก็ชอบดื่มร้อนๆยิ่งมีปลาท่องโกด้วยแล้วยิ่งอร่อย
11: น้ำเต้าหู้เนี่ยเขาเอาเต้าหู้มาคั้นน้ำหรอ
12: น้ำเต้าหู้ไม่ได้ทำมาจากเต้าหู้แต่ทำมาจากถั่วเหลืองเดี๋ยวนี้บางคนจึงเรียกว่านมถั่วเหลืองไงเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองที่มู่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆนำมาทำอาหารเช่นเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้เต้าหู้ยัดไส้ส่วนน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองมู่หรือบดละเอียดคั้นเอาน้ำไปต้มใส่น้ำตาลเป็นอาหารที่มีประโยชน
13: ์แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปราจีนบุรีผวาเจอจระเข้ยาว2เมตรโผล่มากับน้ำท่วมและเกิดน้ำท่วม7อำเภอวิกฤตหนักจมบาดาลสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงในหลายจุดแต่ที่เอาชาวบ้านแตกตื่นหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่าพบจระเข้ตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมความยาวกว่า2เมตรลอยคออยู่ริมถนนสาย33สุวรรณศรสายเก่าข้างสี่แยกไฟแดง3ทหารเมื่อคืนที่ผ่านมาจนต้องใช้ชั่วโมงไล่แทงก่อนที่จระเข้จะดำน้ำหลบหนีไปนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายเป็นชาวบ้านตำบลเมืองเก่ายังได้โพสต์ภาพและข้อความด้วยความหวาดกลัวหลังพบจระเข้น้ำหนักราว30กิโลกรัมยาวประมาณ1เมตรเศษลอยคออยู่ข้างบ้านช่วงเช้าตรู่เวลา 7:30 นวอนเจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาจับกุมออกไปจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูงเกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตในอำเภอกบินบุรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานเรื่องจากชาวบ้านพบเห็นจระเข้แล้วเบื้องต้นสั่งการประสานงานร่วมกับสำนักงานประมงลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ยังไม่ได้รับรายงานยืนยันการพบตัวจระเข้ดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนลิ้นชักหนูพัง
9: เจ๊แบบนี้หนูไม่ยอมนะเจ๊
10: อะไรอะไรไม่ยอมไม่ยอมอะไร
9: ก็ลิ้นชักในห้องหนูพังเจ๊ในฐานะเจ้าของห้องเช่าก็ต้องรับผิดชอบให้หนูเพราะกฎหมายเขาก็เขียนบอกไว้ถ้าเจ๊ไม่จ่ายค่าซ่อมให้หนูหนูจะแจ้งตำรวจ
10: ใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งให้ถึงตำรวจเลยแล้วลิ้นชักมันพังได้ยังไงเจ๊อุตส่าห์ซื้อของดีที่สุดจากเมืองจีนเลยนะ
9: โอ้ยก็วันนั้นน่ะหลอดไฟห้องหนูมันเสียหนูก็เลยขึ้นไปเปลี่ยนเก้าอี้ก็หายไปไหนหมดไม่รู้หนูเลยเอาลิ้นชักปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟก่อนพอก้าวขาได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งยังไม่ทันได้ขึ้นเลยเจ๊มันดันคร่อมหักซะก่อนหนูเจ็บก้นไปหมดแล้วเนี่ย
10: เอ้าก็ทำตัวแบบเนี้ยเจ๊ไม่จ่ายให้หรอกนะลิ้นชักมันก็มีไว้เก็บของไม่ได้มีไว้ให้ปีน
11: ถูกต้องแล้วค่ะหากสิ่งของในห้องเช่าเกิดความเสียหายผู้ให้เช่าย่อมมีหน้าที่ในการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหายแต่ในกรณีเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภทผู้เช่าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเองซึ่งชดใช้ได้ตั้งแต่การแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมหรือชดใช้ค่าเสียหายหรือเปลี่ยนของใหม่มาทดแทนนั่นเองค่ะ
9: ไม่น่าเลยเราเจ็บตัวแล้วยังต้องมาเสียตังค์อีก
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวสงขลาส่งต่อทานน้ำใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและยังคงต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพเป็นจำนวนมากขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันระดมความช่วยเหลือและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงขณะที่ชาวสงขลาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยโดยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เปิดรับจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบรรยากาศที่จุดรับบริจาคมีประชาชนทยอยนำสิ่งของจำเป็นมาร่วมแบ่งปันอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงน้ำใจและความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบภัยแม้จะอยู่ต่างพื้นที่แต่ยังพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนสำหรับสิ่งของที่เปิดรับบริจาคเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์ในช่วงประสบอุทกภัยทั้งอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆที่สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยสำหรับจุดรับบริจาคตั้งอยู่บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคสามารถนำสิ่งของมาส่งมอบได้ที่จุดรับบริจาคโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เซ็นทรัลหาดใหญ่หรือโทรศัพท์074-801-5555
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุด

ของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนพยายามทำอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆ
1: ใจดีเขียนสุภาษิตส่งครูครับพี่พจน์ลองอ่านดูสิครับ
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นพี่ว่าใจดีเขียนคำว่าพยายามผิดนะไหนใจดีลองออกเสียงคำว่าพยายามสิ
2: พยายาม
0: ไม่ใช่ต้องอ่านออกเสียงว่าพยายามพยางค์แรกออก

0: เสียงอะกึ่งเสียงเมื่อเราออกเสียงถูกต้องแล้วเราต้องเขียนให้ถูกด้วยนะคำว่าพยายามแปลว่าทำโดยมานะบากบั่นต้องเขียนแบบนี้จ้ะพอพานยอยักษ์สระอาแล้วก็ยอยักษ์สระอาอีกครั้งหนึ่งตามด้วยมอม้าจ้ะ
1: พยายามแบบนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะจำไว้และอย่าลืมนะจ๊ะเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
2: 329คนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.41 ลำดับที่5ทางสติปัญญาจำนวน 134,996 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 6.61 ลำดับที่6ออทิสติกจำนวน 12,297 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.61 ลำดับที่7ทางการเรียนรู้จำนวน 11,133 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.50 ส่วนความพิการที่มากกว่า1ประเภทจำนวน 128,682 คนคิดเป็นร้อยละ 6.30 ข้อมูลรอการยืนยันจำนวน 8,075 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.40 เรามาดูในเรื่องของสาเหตุความพิการกันบ้างครับคุณผู้ฟังแพทย์ไม่ระบุสาเหตุความพิการร้อยละ 59.75 ความพิการแต่กำเนิดร้อยละ 15.87 อุบัติเหตุร้อยละ 11.30 ภาวะความเจ็บป่วยและโรคต่างๆภายหลังเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคข้อสันหลังอักเสบโรคติดเชื้อโรคเบาหวานโรคลมชักร้อยละ 7.67 มากกว่า1สาเหตุร้อยละ 4.69และพันธุกรรมร้อยละ 0.72 เรามาวิเคราะห์ตามอายุและประเภทของความพิการกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอยู่ระหว่างอายุ 15-60 ปีมีจำนวน 882,579 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 46.26 คนพิการอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีจำนวน 1,109,281 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 51.97คนพิการที่มีอายุระหว่าง 22-59 ปีและคนพิการวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไปมีความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.04 และร้อยละ 55.58 ตามลำดับคนพิการที่อยู่ในวัยเด็กและวัยศึกษาแรกเกิดจนถึง21ปีมีอัตราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุดร้อยละ 29.84 เรามาดูในเรื่องของการศึกษาของคนพิการบ้างนะครับคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน 96,077 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 4.71 ของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแบ่งเป็นอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรียนจำนวน 6,640 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 6.91 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน 33,587 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 83.49 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาและเป็นคนพิการที่อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจำนวน 89,437 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 93.09 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษาคนพิการที่ได้รับการศึกษาจำนวน 1,231,999 คนมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุดจำนวน 1,167,780 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 94.79 รองลงมาคือมัธยมศึกษาจำนวน 25,518 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 การศึกษานอกระบบและอื่นๆจำนวน 16,444 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 1.33 ต่ำกว่าประถม 8,779 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.71ระดับประกาศนียบัตรหรือปวช.ปวส.และปวท.จำนวน 5,179 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.42 ระดับปริญญาตรีจำนวน 4,295 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.35 ระดับสูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 3,273 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.26 คนพิการได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาน้อยที่สุดจำนวน767คนหรือคิดเป็นร้อยละ 0.06 เรามาดูในหัวข้อของคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานบ้างนะครับอายุ 15-60 ปีจำนวน 882,576 คนคนพิการในวัยทำงานที่ประกอบอาชีพจำนวน 218,392 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 24.74 คนพิการในวัยทำงานที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพจำนวน 156,905 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 17.78 คนพิการในวัยทำงานที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากพิการมากช่วยเหลือตนเองไม่ได้จำนวน 59,712 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 6.77คนพิการที่ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลด้านอาชีพจำนวน 447,567 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 50.71 การประกอบอาชีพของคนพิการอื่นๆที่ไม่ระบุร้อยละ 37.83 เกษตรกรรมร้อยละ 25.79 รับจ้างทั่วไปร้อยละ 24.66 ประกอบกิจการส่วนตัวอาชีพอิสระร้อยละ 6.67 ลูกจ้างภาคเอกชนร้อยละ 4.69และรับราชการรัฐวิสาหกิจร้อยละ 0.36 ข้อมูลเหล่านี้บอกอะไรได้หลายอย่างด้านการแพทย์การศึกษาสังคมและการมีงานทำสถิติหลายด้านที่มองแล้วไม่สอดคล้องกันแต่อีกหลายด้านที่มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนแต่ที่เห็นได้ชัดคือจำนวนของคนพิการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้มีปัจจัยหลายๆด้านที่ทำให้เกิดภาวะความพิการของคนในประเทศนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแหล่งที่มารายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังในข่าวสารที่2เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุในรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณประจำวันนี้ครับ

ังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

โรคลมพิษไม่ร้ายแรงแต่เป็นได้ทุกวัยโรคลมพิษถือเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเพราะโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้จะเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงแต่ก็สามารถสร้างความรำคาญใจให้กับผู้ป่วยค่อนข้างมากศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกวลัยกุลธนันจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ข้อมูลว่าโรคลมพิษเป็นโรคที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเป็นได้เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อตัวกระตุ้นผิวหนังจะมีลักษณะเป็นผื่นหรือเปื้อนนูนแดงไม่มีขุยมีขนาดตั้งแต่ 0.5 ถึง 10 เซนติเมตรมักจะกระจายตามร่างกายอย่างรวดเร็วและทำให้ผู้ป่วยมีอาการคันตามบริเวณที่มีผื่นนั้นโดยทั่วไปแต่ละผื่นจะอยู่ไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วผื่นก็จะลาบไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆแต่ก็สามารถมีผื่นใหม่ขึ้นมาที่อื่นๆได้ผื่นเกิดจากที่ร่างกายปล่อยสารฮิสตามีนและสารอื่นๆผู้ป่วยบางรายอาจมีริมฝีปากบวมตาบวมร่วมด้วยรายที่เป็นรุนแรงอาจจะมีอาการปวดท้องแน่นจมูกหายใจไม่สะดวกหอบหืดเป็นลมจากความดันโลหิตต่ำได้แต่ก็พบน้อยมากทั้งนี้สามารถแบ่งชนิดของโรคลมพิษได้เป็น2กลุ่มได้แก่โรคลมพิษเฉียบพลันผื่นลมพิษที่เกิดขึ้นตามร่างกายในระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน6สัปดาห์และลมพิษแบบเรื้อรังผื่นลมพิษที่จะมีอาการเป็นหายๆอย่างต่อเนื่องนานเกินกว่าสัปดาห์ขึ้นไปโรคลมพิษมักจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความกังวลต่อการดำเนินชีวิตตลอดเวลาสิ่งที่ควรปฏิบัติหากรู้ว่าตนเองเป็นโรคลมพิษเพื่อบรรเทาและป้องกันลมพิษได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังช่วยให้การวินิจฉัยของแพทย์สามารถทำได้ง่ายขึ้นเช่น1. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นให้เกิดลมพิษตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด 2. ต้องนำยาต้านฮิสตามีนติดตัวไว้เสมอเมื่อเกิดอาการจะได้ใช้ได้ทันที 3. ทำจิตใจให้สบายไม่เครียด 4. ไม่แกะเกาผิวหนังเพราะอาจจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบจากการเกา 5. กินยาตามแพทย์สั่งหากยาทำให้เกิดอาการง่วงซึมจนรบกวนการทำงานควรบอกแพทย์เพื่อเปลี่ยนยาทั้งนี้ผื่นลมพิษในผู้ป่วยบางรายแม้ว่าแพทย์จะพยายามตรวจหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้วแต่ก็อาจจะหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่พบซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าความรู้ทางการแพทย์ปัจจุบันยังไม่มากพอที่จะอธิบายหาสาเหตุได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามแนะนำว่าผู้ป่วยโรคลมพิษควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุซึ่งหากพบสาเหตุที่ก่อให้เกิดลมพิษและหลีกเลี่ยงหรือรักษาสาเหตุนั้นได้จะทำให้โรคลมพิษสงบลงหรือหายขาดได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ด้วยนะครับฝากกันไว้กับเรื่องราวดีๆและข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการและผู้สูงอายุนำมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คลื่น AM 981กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานอกจากทางวิทยุ AM 981กิโลเฮิรตซ์แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่ารับฟังย้อนหลังรายการต่างๆได้ทางเว็บไซต์ www.radio981.com

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ

0: 14:40 น.ค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการในวันศุกร์นี้นะคะเป็นวันศุกร์ที่2เดือนตุลาคม2569วิภาวีวีระหงส์ผู้ดำเนินรายการผู้ควบคุมเสียงคุณพิษณุลีลาธรค่ะอยู่ด้วยกันตรงนี้ช่วงสั้นๆ นะคะกับบทเพลงที่คุณแม่แนะนำมาสวัสดียามบ่ายจ้าน้องตุ๊กที่ชุมชนโคกระเวียงขอฟังเพลงรั้วทะเลของคาราบาวจ้าก็ขออนุญาตปลดให้พี่เด่นเตรียมรายการนะคะส่วนเรื่องราวในวันนี้เรื่องของคนพิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเรื่องของการได้ยินการฟังการได้ยินการเห็นการรับรู้ทางสายตาระบบประสาทการเคลื่อนไหวต่างๆทั้งทางกายและการหยิบจับต่างๆหรือว่าเส้นประสาทบางอย่างอาจจะเสียไปหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือสมองบางส่วนเกิดความกระทบกระเทือนจึงทำให้การพัฒนาการของเด็กล่าช้าไปค่ะเกิดจากยาปฏิชีวนะบางอย่างหรืออาจจะค่ะช่วงนี้ก็มีบทเพลงไพเราะหนึ่งสายที่โทรเข้ามาในรายการของพี่ยากรับสาย
1: สวัสดีครับคุณพาวี
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอเพลงหน่อยเด้อขอเพลงสังดองชี้ใสอบอุ่นฮัลโหลครับ
0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับได้ยินไหมขอเพลงด้วยอบอุ่นของสันจอมสีใสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงสมใจบ้านปอแดงนะคะ
1: ครับสมใจบ้านปอแดงครับ
0: ค่ะ
1: ครับมอบให้ทุกเส้นทุกสายด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะครับลุงสมใจบ้านปอแดงนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักฟังเพลงก่อนแล้วค่อยพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะจบบทเพลงกันไปแล้วนะคะเพลงอกอุ่นไม่ทราบว่าเพลงนี้เป็นของสดใสรุ่งโพธิ์ทองหรือว่าเป็นของคุณค่ะอาจจะถูกดนตรีถูกนักร้องนะคะสำหรับรายการนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการทุกคนให้มีความเข้มแข็งและจิตใจที่จะโต้ตอบกับคุณได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษามือหรือการภาษากายการยิ้มหรือว่าอาจจะเป็นภาษาเขียนสำหรับคนหูหนวก 100% หรือคนหูหนวกเพียงเล็กน้อยคือได้ยินบ้างแต่ต้องใช้เครื่องดักช่วยฟังนะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะสื่อสารกันด้วยประการใดก็ตามก็ด้วยความที่เราต้องเข้าใจของคนตั้งแต่ต้นนะคะว่าเขามีประสาทการรับฟังที่สูญเสียไปค่ะอาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรือการคลอดผิดปกติหรือว่าตอนคลอดเด็กขาดออกซิเจนหรือว่าเป็นโรคอยู่อย่างหนึ่งก็คือโรคภายในหูเองเช่นหูชั้นในอักเสบหรือเนื้องอกในหูนะคะอาการอาจจะแรงเราคุยกับเขาเด็กก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรเลยเสียงทุกเสียงคือมันดับไปหมดมันไม่ได้ยินเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ได้เรียนรู้กับโรงเรียนที่สอนสำหรับเด็กพิเศษหลายๆอย่างค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษบุรีรัมย์ก็มีให้ท่านได้ให้กับลูกหลานของท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปด้วยบทเพลงจากป่าลืมต้นแม่ของยายน้องนโมนะคะขอมาวันนี้ต้องอำลาเปิดคอร์ดค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ขออำลาค่ะสวัสดีค่ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผนึกกำลัง3เมืองไมซิตี้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองด้วยกลไกไมเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพเมืองสร้างโอกาสทางธุรกิจนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเวที Northern Miceร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองด้วยกลไกไม้พร้อมลงนาม MOU Northern Mice City Declaration เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพเมืองสร้างโอกาสทางธุรกิจและต่อยอดเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งภายในงานดร.สุภวรรณตีตรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ Northern My Vision Chief of Impact and Change for Grow สะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคมพร้อมยกระดับขีดความสามารถของเมืองให้รองรับการจัดงานระดับประเทศและนานาชาติพร้อมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองจากภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีความยั่งยืนตลอดจนระบบเศรษฐกิจและการค้าภายใต้แนวคิดTurning CNX to Teach Business Event เพื่อร่วมกันมองอนาคตและกำหนดแนวทางการยกระดับเชียงใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานธุรกิจและอีเวนต์ด้านเทคโนโลยีทั้งนี้ภายในงานมีโซนจัดแสดงสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการกว่า50บูธพร้อมพื้นที่ Networking ที่มีผู้ขายกว่า50โต๊ะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักลงทุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการประกาศให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Northern Mice Expo 2027นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง3เมืองไมซ์ซิตี้ที่จะร่วมกันสานต่อพลังความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของภูมิภาคภาคเหนือในอนาคตพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: กลิ่นผลไม้สดๆเนี่ยหอมดีนะคะพี่หนู
1: ใช่แล้วล่ะจ้ะกินผลไม้สดๆทุกวันดีต่อสุขภาพด้วย
0: ขวัญ นะคะชอบทานผลไม้มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะแอปเปิ้ลเนี่ยชอบเป็นพิเศษเลยค่ะอี
1: เป็นอะไรจ้าน้องขวัญ
0: โอ้โหดูนี่สิคะผลไม้เน่าค่ะพี่หนูดูภายนอกนะคะก็สดแล้วก็สะอาดมากแต่ว่าข้างในนี่สิคะดีแต่เปลือกจริงๆเลยค่ะ
1: เสียดายจังซื้อมาแพงด้วยวันหลังสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนร้านซื้อแล้วล่ะ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: พูดถึงสำนวนดีแต่เปลือกที่น้องขวัญเอามาใช้เปรียบเทียบกับผลไม้จริงๆแล้วยังใช้เปรียบกับคนได้ด้วยนะจ๊ะน้องขวัญรู้ไหม
0: อ๋อขวัญก็พอจะทราบเหมือนกันนะคะสำนวนนี้เนี่ยเขาใช้เปรียบเทียบสำหรับคนที่หน้าตาดีแต่ว่านิสัยแย่ใช่ไหมล่ะคะ
1: ไม่ใช่เลยจ้ะดีแต่เปลือกเป็นสำนวนมีความหมายว่าดูจากลักษณะภายนอกแล้วเห็นว่าดีแต่ภายในไม่ดีเท่าที่คาดหวังสำนวนนี้เปรียบคนกับผลไม้ซึ่งมีเปลือกหุ้มเนื้อเช่นทุเรียนแตงโมมะม่วงมังคุดซึ่งในบางครั้งเปลือกนอกที่ดูงามแต่งสดใสอาจไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่าเนื้อในจะดีเท่าเปลือกนอกที่มองเห็นสำนวนดีแต่เปลือกอาจนำมาใช้เปรียบคนที่มีท่าทางคล่องแคล่วกระฉับกระเฉงพูดจามีหลักการน่าเชื่อถือแต่ภายในกลับเป็นคนที่ไม่เอางานการไม่รับผิดชอบไม่มีความสามารถอย่างที่แสดงให้ผู้อื่นเห็นหรืออาจจะใช้กับคนที่แสดงตนว่ามีฐานะร่ำรวยแต่แท้จริงเป็นคนยากจนชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้อย่างเช่นนักธุรกิจหนุ่มที่มาจีบน้องขวัญเมื่อวานนี้ทำท่าเป็นเศรษฐีน้องขวัญต้องดูให้ดีนะดีแต่เปลือกหรือเปล่า
0: แต่หนุ่มหล่อเมื่อวานนี้นี่นะคะไม่ดีแต่เปลือกแน่ๆค่ะพี่หนูเพราะว่าเขานะคะคือเพื่อนสนิทของพี่ชายขวัญเองค่ะพอดีนะคะว่าเมื่อวานพี่ชายขวัญเขาไม่ว่างก็เลยให้เพื่อนเขาเนี่ยมารับขวัญแทนนะคะ
1: อ๋อเหรอพี่นึกว่าเขามาจีบน้องขวัญซะอีกแต่เขาก็ดูดีนะว่าแต่ว่ามีแฟนหรือยัง
0: มีแล้วค่ะมีลูก2คนแล้วด้วยค่ะ
1: มีครอบครัวแล้วว้างั้นเราก็กินผลไม้กันต่อดีกว่าจ้ะ

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือน

0: ไว้ทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับผมกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับอยู่ด้วยกันทุกวันครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีเทความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radioแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับแล้วก็ทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งได้0815109471ครับ0815109471นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารให้ท่านใดรับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับช่วงนี้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับต้องติดตามกันเลยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็เหมือนว่ามีข่าวว่าฝนจะตกลงมาอีกนะครับในวัน2วันนี้ก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยสนับสนุนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวของทางพม.นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่เป็นคนพิการผู้สูงอายุต่างๆนะครับตามมาตรการระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มลมพัดแรงจนกิ่งไม้ใหญ่หักโค่นแล้วแบบน้ำก็เริ่มเอ่อล้นเข้ามาในตัวบ้านสำหรับคนทั่วไปสถานการณ์แบบนี้อาจจะหมายถึงแค่การต้องรีบเก็บข้าวของขึ้นที่สูงใช่ไหมครับ
2: อือฮึใช่ค่ะก็คงรีบยกของหนีน้ำกันจ้าละวันเลย
1: แต่สำหรับคนตาบอดสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับคือทิศทางเสียงที่เคยใช้เป็นจุดอ้างอิงมันถูกกลบด้วยเสียงลมพายุไปหมดสิ่งกีดขวางที่เคยวางเป็นระเบียบก็ถูกน้ำพัดมากองรวมกัน
2: โหพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่ความลำบากธรรมดาแต่มันคือการต้องเดินฝ่าเขาวงกตที่มองไม่เห็นชัดๆเลย
1: ถูกต้องเลยครับและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนและมาถึงอย่างทันท่วงทีจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ช่วยนำทางให้คนพิการก้าวข้ามความท้าทายเหล่านี้ไปได้
2: ค่ะซึ่งการจะเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นเกราะคุ้มกันชีวิตได้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจโครงสร้างของมันอย่างลึกซึ้งเสียก่อนค่ะ
1: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในช่วง NMMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดครับสำหรับการพูดคุยลงลึกในวันนี้เราจะส่งตรงความรู้และข่าวสารไปถึงทุกคนเลยไม่ว่าจะกำลังเปิดรับฟังผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz ในอำเภอประทาย
2: หรือทางสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz ที่อำเภอโนนแดง
1: ใช่ครับไปจนถึงสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz ในเขตอำเภอเมืองซึ่งพวกเราพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
2: และแน่นอนค่ะรายการที่อัดแน่นด้วยข้อมูลแบบเจาะลึกทุกซอกมุมแบบนี้ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่ตั้งใจคัดสรรข้อมูลสำคัญมาเล่าสู่กันฟังอย่างละเอียดเลยค่ะ
1: วันนี้คือวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับภารกิจหลักของการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้คือเราจะมาแกะกล่องข้อมูลข่าวสาร2เรื่องที่เกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งครับ
2: น่าสนใจมากค่ะมีเรื่องอะไรบ้างคะ
1: คือเรื่องแรกเนี่ยเป็นมาตรการความช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยระดับชาติซึ่งเพิ่งมีการประชุมกำหนดทิศทางกันไปสดๆร้อนๆเลยครับส่วนเรื่องที่2เราจะมารายงานสภาพอากาศอย่างละเอียดเจาะลึกโดยเน้นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาเป็นพิเศษครับ
2: แบบนี้แปลว่าเราจะได้เห็นทั้งภาพรวมของสภาพอากาศแล้วก็แผนรับมือของภาครัฐไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับเพื่อให้เห็นว่าแผนของรัฐจะมารับมือกับภัยธรรมชาติได้อย่างไรเอาละครับเรามาค่อยๆแกะกล่องข้อมูลนี้กันเริ่มต้นที่เรื่องโครงสร้างความช่วยเหลือกันก่อนเลย
2: ได้เลยค่ะคือเมื่อวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลาบ่ายโมงตรงหรือ13นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมนัดสำคัญที่ห้องประชุมชั้น8อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะ
1: วาระหลักคืออะไรนะครับ
2: วาระหลักคือการหารือแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยระดับชาติค่ะและที่น่าสนใจคือการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงมากกันครบถ้วนเลยนะคะ
1: ผมจำได้ว่านำทัพโดยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะท่านมานั่งเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเลยนอกจากนี้ก็ยังมีนายโชคชัยวิเชียรชัยยะปลัดกระทรวงพม.เข้าร่วมด้วย
1: แล้วมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องคนพิการโดยตรงเข้าร่วมด้วยหรือเปล่าครับ
2: มีแน่นอนค่ะขาดไม่ได้เลยคือมีนางสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเข้าร่วมโต๊ะหารือนี้ด้วยค่ะ
1: ถือว่าครบเครื่องเลยนะครับข้อมูลที่ออกมาจึงเป็นมาตรการช่วยเหลือแบบ3ระยะที่ครอบคลุมการดูแลคนพิการโดยเฉพาะเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรามาค่อยๆแกะโครงสร้างทีละระยะกันดีกว่าเริ่มจากระยะสั้นก่อนเลยซึ่งก็คือการรับมือกับวิกฤตแบบเร่งด่วนที่สุด
1: ระยะสั้นนี้เขามีแผนยังไงบ้างครับแบบช่วงที่น้ำกำลังท่วมสูงเลย
2: ทางกระทรวงพม.เขาได้จัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือสบพพ.ขึ้นมาเป็นหน่วยงานบัญชาการหลักค่ะแล้วก็มีการเปิดครัวพม.ด้วยนะคะ
1: อ๋อเปิดครัวพม.เพื่อลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารให้ความช่วยเหลือทันทีเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะกลไกนี้สำคัญมากนะเพราะในช่วงที่น้ำล้อมรอบบ้านการเข้าถึงอาหารคือการต่อลมหายใจที่จำเป็นที่สุดสำหรับคนพิการเลยค่ะ
1: จริงครับคือมาตรการระยะสั้นอย่างครัวพม.เนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าคือการเติมพลังกายให้อิ่มท้องแบบฉับไวทีนี้ พอขยับมาที่ระยะกลางล่ะครับ
2: ระยะกลางก็คือช่วงที่น้ำเริ่มลดค่ะเขาจะเน้นการฟื้นฟูเบื้องต้นด้วยการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตั้งศูนย์บริการแล้วก็ระดมกำลังอพม.ลงพื้นที่ค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับอพม.นี่คืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใช่ไหมครับผมมีข้อสงสัยนิดนึงครับ
2: ได้เลยค่ะสงสัยตรงจุดไหนคะ
1: คืออพม.เหล่านี้เขาจะเข้ามามีบทบาทช่วยคนพิการในมิติไหนบ้างครับในเมื่อตอนนั้นสภาพพื้นที่หลังน้ำลดมันน่าจะเละเทะไปหมดแล้ว
2: เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีมากค่ะคือต้องอธิบายกลไกการทำงานของอพม.ก่อนว่าพวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางนะคะ
1: อ้าวแล้วเขาเป็นใครล่ะครับ
2: เขาคือคนในชุมชนหรือคนในท้องถิ่นนั้นๆเองค่ะดังนั้นเมื่อเข้าสู่ระยะกลางที่น้ำเริ่มลดอพม.จะเป็นเสมือนเรดาร์เลยค่ะ
1: เรดาร์ยังไงครับแบบคอยชี้เป้าเหรอครับ
2: ใช่ค่ะเขาจะรู้ว่าบ้านของคนพิการในซอยนี้อยู่ตรงไหนเข้าของเครื่องใช้เชิงการแพทย์พังไหมเช่นแบบรถเข็นไม้เท้าขาวหรือเตรียมผู้ป่วยเสียหายหรือเปล่า
1: เข้าใจแล้วครับคือให้คนที่รู้ตื้นลึกหนาบางในพื้นที่เป็นคนสำรวจ
2: ถูกต้องค่ะพวกเขาจะทำหน้าที่ประเมินความเสียหายแล้วก็ประสานงานดึงงบประมาณซ่อมแซมจากส่วนกลางลงมาที่บ้านคนพิการแต่ละหลังอย่างแม่นยำเลยค่ะ
1: อ๋อเป็นฝันเฟืองเชื่อมต่อความช่วยเหลือนี่เองทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่ผมคิดว่าต้องตั้งคำถามหนักๆเลยครับในระยะยาวเนี่ยมาตรการเขาระบุไว้ยังไงบ้างครับ
2: ระยะยาวเนี่ยเขาระบุว่าจะจัดให้มีผู้จัดการรายกรณีหรือที่เรียกว่าเคสเมนเจอร์ค่ะ
1: ผู้จัดการรายกรณีฟังดูคล้ายๆไกด์นำทางเลยนะครับ
2: คล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะจะเข้ามาทำหน้าที่ประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอาชีพแล้วก็จัดกิจกรรมบำบัดจิตใจค่ะ
1: คือฟังดูดีมากบนหน้ากระดาษนะครับเปรียบเหมือนการมีไกด์นำทางส่วนตัวที่คอยจับมือคนพิการเดินฝ่าเขาวงกตของการฟื้นฟูชีวิตหลังน้ำลดเลยใช่หรือไม่ครับที่ในทางปฏิบัติจริงๆเวลาเกิดน้ำท่วมใหญ่คนเป็นพันๆหมื่นๆคนเดือดร้อนพร้อมกันเราจะหาเคสเมนเจอร์มาประกบคนพิการได้เพียงพอหรือทำงานได้จริงหรือครับ
3: เป็นข้อสังเกตที่ท้าทายนโยบายรัฐได้ตรงจุดมากๆค่ะซึ่งความท้าทายนี้กระทรวงพม.
2: เองก็ต้องหาทางรับมือเหมือนกัน
1: แล้วระบบนี้มันจะทำงานยังไงครับให้ครอบคลุมคนพิการทั้งหมด
2: คือกลไกของเคสเมนเจอร์ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการมีเจ้าหน้าที่1คนเดินตามคนตาบอด1คนตลอดเวลาแบบตัวขนาดนั้นค่ะ
1: อ๋อโล่งอกไปทีไม่งั้นคนคงไม่พอแน่ๆแล้วเขาทำงานกันแบบไหนล่ะครับ
2: ระบบจะทำงานคล้ายๆกับผู้จัดการแผนชีวิตค่ะโดย1เคสเมนเจอร์อาจจะดูแลคนพิการใน1ตำบลพวกเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคลเลย
1: วิเคราะห์ข้อมูลแบบไหนบ้างครับ
2: ก็อย่างเช่นคนพิการท่านนี้สูญเสียเครื่องมือประกอบอาชีพไปกับน้ำท่วมหรือมีภาวะซึมเศร้าจากการสูญเสียบ้านจากนั้นเคสแมเนเจอร์จะเป็นคนจ่ายงานไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วคือเหมือนเป็นศูนย์กลางคอยประสานงานส่งต่อให้ศูนย์ฝึกอาชีพหรือให้นักจิตวิทยาคลินิกเข้ามาดูแลต่อแบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะนี่แหละคือการซ่อมแซมทั้งบ้านซึ่งก็คือโครงสร้างกายภาพและจิตใจด้วยกิจกรรมบำบัดไปพร้อมๆกันมันไม่ได้จบแค่การแจกถุงยังชีพแล้วแยกย้ายค่ะ
1: ถือว่าเป็นการออกแบบนโยบายที่พยายามมองเห็นคนพิการเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงนะครับแต่เอาจริงๆนะครับต่อให้เรามีแผนฟื้นฟูระดับชาติที่สมบูรณ์แบบแค่ไหนมันก็จะไร้ความหมายเลยถ้าเราไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่ามวลน้ำและพายุระลอกใหม่กำลังจะพัดมาถึง
2: เห็นด้วย 100% เลยค่ะการรับรู้ข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าจึงเป็นเกราะป้องกันด่านแรกที่สำคัญมากๆ
1: ใช่ครับเพื่อให้มาตรการรับมืออุทกภัยทำงานได้ดีเราเลยต้องมีข้อมูลพยากรณ์อากาศมาฝากกันซึ่งวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เราจัดเต็มแน่นอนครับ
2: โดยเฉพาะในพื้นที่รับฟังของสถานีวิทยุของเราใช่ไหมคะ
1: แน่นอนครับเราจะโฟกัสไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาเป็นพิเศษเริ่มที่ภาพรวมของภาคอีสานกันก่อนเลยครับ
2: วันนี้ภาคอีสานบ้านเราสภาพอากาศเป็นไงบ้างคะ
1: สำหรับข้อมูลพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงบางแห่งด้วยโดยเฉพาะทางตอนล่างของภาค
2: ร้อยละ40ถือว่าเกือบครึ่งเลยนะคะมีจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังบ้างคะเนี่ย
1: เราไล่เรียงกันเลยนะครับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็มีชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ
2: โหไล่มาตั้งแต่ตอนกลางลงมาถึงตอนล่างเลยนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับและนอกจากนี้ก็ยังมีจังหวัดเลยนครพนมและมหาสารคามรวมอยู่ในประกาศด้วยเช่นกันครับ
2: แล้วถ้าเราเจาะลึกเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาของเราล่ะคะตัวเลขอุณหภูมิเป็นยังไงบ้าง
1: สำหรับอุณหภูมิรวมของทั้งภาคอีสานต่ำสุดจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสครับแต่ถ้าเจาะจงที่โคราชอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียสและสูงสุดปาเข้าไป 35 องศาเซลเซียสเลยครับ
2: 35องศาเซลเซียสนี่ร้อนเอาเรื่องนะคะแล้วเรื่องลมล่ะคะ
1: มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมครับด้วยความเร็วลม 10-15 กม.ต่อชั่วโมงที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออากาศในโคราชวันนี้เหมือนตัวอบอุ่นๆที่35องศาแต่เป็นตัวอบที่มีโอกาส 40% ที่จะมีคนสาดน้ำเย็นๆพร้อมเปิดพัดลมเบอร์แรงสุดใส่ครับ
2: โอ้โหเปรียบเทียบจะเห็นภาพเลยค่ะว่ามันแปรปรวนสุดๆ
1: ใช่ไหมล่ะครับทีนี้คำถามคือกลไกทางธรรมชาติอะไรที่ทำให้เกิดสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ครับคือร้อนจัดอยู่ดีๆแล้วมีลมกระโชกแรงตามมาเนี่ย
2: คืออย่างนี้นะคะถ้าจะอธิบายเรื่องลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลค่ะพอมวลอากาศที่ร้อนชื้นมาเจอกับลมที่พัดเข้ามาปะทะมันเลยทำให้เกิดลมกระโชกแรงได้ง่ายมากๆ
1: อ่าฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้คนตาบอดต้องระมัดระวังไปพิเศษเลยนะครับเวลาเดินทางหรืออยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณา
2: ใช่ค่ะเพราะว่ากิ่งไม้อาจจะหักโค่นหรือป้ายอาจจะปลิวมากระแทกได้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางหรือทักษะ ONM โดยตรงเลยค่ะและมีอีกเรื่องที่ต้องเตือนล่วงหน้าเลยนะคะ
1: เรื่องอะไรครับข้อมูลล่วงหน้าเหรอครับ
2: ใช่ค่ะกรมอุตุเตือนว่าช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักก่อนภาคอื่นๆเลยค่ะ
1: อ้าวทำไมถึงเป็นภาคเหนือกับอีสานที่โดนก่อนล่ะครับ
2: ก็เพราะอิทธิพลมวลอากาศเย็นจากจีนที่จะแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศเราก่อนนั่นเองค่ะ
1: แปลว่าฝน 40% ของวันนี้เป็นแค่ออเดอร์ก่อนของจริงจะมาใช่ไหมครับเนี่ย
2: ถูกต้องค่ะต้องเตรียมตัวรับมือกันให้ดีเลยนะคะ
1: ทีนี้แม้ว่าเราจะโฟกัสที่โคราชและอีสานกันแบบจัดเต็มแล้วแต่หลายคนอาจจะมีครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่เป็นคนตาบอดอาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นๆเราลองมาดูภาพรวมสภาพอากาศของทั้งประเทศกันบ้างดีไหมครับ
2: ดีเลยค่ะจะได้ส่งข่าวบอกต่อกันได้งั้นเรามาเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยของวันที่2ตุลาคม2569นี้นะคะ
1: ภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ดูเบากว่าเพื่อนหรือเปล่า
1: เบากว่านิดหน่อย
2: ค่ะมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะ
1: แล้วเรื่องลมนะครับ
2: ลมพัดด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและลำปางที่ต้องระวังด้วยนะคะ
1: ขยับลงมาที่ใจกลางประเทศอย่างภาคกลางกันบ้างครับตรงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
2: จังหวัดไหนต้องระวังบ้างคะสำหรับภาคกลาง
1: ก็จะมีนครสวรรค์ลพบุรีอุทัยธานีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสระบุรีครับ
2: แล้วอุณหภูมิภาคกลางล่ะคะร้อนจัดไหม
1: ภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสเลยครับต่อเนื่องกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเลยนะครับ
2: ได้เลยค่ะกรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะวันนี
1: ้กทมและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40แล้วมีลมกระโชกแรงเหมือนกันครับอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสมีลมใต้พัดด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
2: ปริมณฑลนี่รวมจังหวัดไหนบ้างนะคะ
1: ก็จะครอบคลุมปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการครับไปกันต่อที่ฝั่งภาคตะวันออกกันบ้าง
2: ภาคตะวันออกก็มีฝนร้อยละ40ของพื้นที่แถมมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะ
1: โดนจังหวัดไหนบ้างครับเนี่ย
2: ตกบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะ
1: ทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูงไหมครับ
2: ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงกว่า2เมตรเลยนะคะ
1: ต้องระวังเลยนะครับลงสู่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันบ้างครับมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งด้วยครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสครับ
2: อุณหภูมิฝั่งอ่าวไทยล่ะคะ
1: ต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสครับปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝั่งนี้ฝนชุกที่สุดคือร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับ
2: โหร้อยละ60เลยเหรอคะจังหวัดไหนบ้างคะที่ต้องเตรียมร่ม
1: ก็มีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอ ุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสส่วนคลื่นทะเลสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนตกสูงกว่า2เมตรครับพูดถึงฝนตกหนักเนี่ยจากประกาศของนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีการระบุเกณฑ์ปริมาณฝนไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
4: เขาแบ่งเกณฑ์กันยังไงครับถึงจะเรียกว่าหนักหรือเบา
2: เขาแบ่งแบบนี้ค่ะฝนเล็กน้อยคือ 0.1 ถึง 10.0 มิลลิเมตรฝนปานกลางคือ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิเมตรฝนหนักคือ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรและฝนหนักมากคือ 90.1 มิลลิเมตรขึ้นไปค่ะ
4: ชัดเจนเลยครับฟังดูเหมือนว่าไม่มีภาคไหนเลยที่รอดพ้นจากฝนแบบ 100% ทุกคนได้ส่วนแบ่งความชุ่มฉ่ำกันหมด
2: ใช่ค่ะมีฝนกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคเลย
4: นี่แปลว่าช่วงนี้คือช่วงที่ทุกคนทั่วประเทศต้องกลั้นหายใจเตรียมรับมือกับความแปรปรวนครั้งใหญ่ในช่วงวันที่4-7ตุลาคมที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะอธิบายภาพรวมง่ายๆก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนลงส่วนทางกับความกดอากาศสูงจากจีนที่กำลังจะแผ่ลงมาการปะทะกันนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนทั่วประเทศ
4: หลังจากรับทราบทั้งมาตรการความช่วยเหลือและสภาพอากาศที่ต้องระวังแล้วสิ่งสำคัญคือเมื่อมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือเราจะต้องหันไปทางไหนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะข้อมูลติดต่อถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยทีเดียว
4: งั้นรบกวนแจ้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสภาพอากาศหน่อยครับ
2: สำหรับสายด่วนสภาพอากาศโทรได้ที่เบอร์1182เลยค่ะอ้างอิงจากนายโกสินเสียงวัฒนะผู้พยากรณ์อากาศค่ะ
4: และขอเน้นย้ำข้อมูลสำคัญที่สุดนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือหรือติดต่อสมาคมสามารถโทรได้ที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
2: ขอทวนเบอร์อีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ถูกต้องไหมคะ
4: ถูกต้องครับซึ่ง2หมายเลขนี้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ
2: ฮะจดเบอร์ไว้ให้อุ่นใจเลยนะคะ
4: ใช่ครับเพราะการเข้าถึงข้อมูลและการมีเครือข่ายคือความเข้มแข็งที่สุดของชุมชนคนตาบอดเราไม่ได้กำลังเผชิญกับสภาพอากาศหรือสถานการณ์นี้เพียงลำพังแน่นอนครับ
2: จริงค่ะและก่อนจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งที่อยากฝากให้ขบคิดต่อยอดมากๆเลยค่ะ
5: เรื่องอะไรครับ
2: คือเมื่อเราเห็นทั้งภาพรวมของภัยธรรมชาติที่คาดการได้จากกรมอุตุแล้วเนี่ยแล้วเราก็เห็นแผน3ระยะจากทางกระทรวงพม.แล้วเนี่ยคำถามที่น่าสนใจคือชุมชนท้องถิ่นจะนำข้อมูลล่วงหน้าเหล่านี้ไปผสานกับความช่วยเหลือจากรัฐเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้คนพิการสามารถตั้งรับสถานการณ์ได้ตั้งแต่ก่อนน้ำจะมาได้อย่างไรบ้างคะ
4: เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดและลงมือทำจริงๆนะครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต
6: ่อคุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ต้องสงสารนะครับเวอร์ชันของพี่มนแคนแก่นคูนหยิบให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15นาฬิกากับอีก44โดย44นาทีโดยประมาณครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับออกอากาศโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งส่งสัญญาณนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นปะทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอปะทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆวันตรงนี้นะครับโดยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครราชสีมารับสัญญาณรายการเสียงจากคนตาบอดไทยตรงนี้ด้วยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้จากท่านเอกพงศ์นกสกุลกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นคนตาบอดเราที่มีความสามารถอีกคนหนึ่งนะครับที่ได้ไปทำหน้าที่นะครับในองค์กรระดับประเทศนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเสียงนะครับของท่านเอกพงศ์ในหลายๆสปอตของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ลองฟังช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นก็ได้ช่วงค่ำก็ได้นะครับช่วงเช้า 7:00 น.หรือว่าช่วง 19:00 น.ก็จะมีสปอตบางตัวนะครับก็จะเป็นเสียงของท่านเอกพงศ์ด้วยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับหรือว่ารับฟังรายการของเราผ่านระบบออนไลน์ก็ระบบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมนะครับ www.nmab.or.th นะครับ /radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับแล้วก็รวมไปถึงในช่วงบ่ายก็ฟังผ่านทางจอมสรังโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับที่ชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับกันเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดหรือว่าท่านอยากสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็โทรสอบถามกันได้หรือว่าสิทธิสวัสดิการของคนพิการเราจากทางภาครัฐนะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงโทรมาพูดคุยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืด0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากองค์กรเครือข่ายของเรานะครับก็คือสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นประกาศที่002/2569นะครับด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันเฉียงตอนล่างต้องการรับสมัครพนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับจำนวน1อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับชื่อตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างคุณสมบัตินะครับเพศชายหรือหญิงอายุ22-45ปีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขานะครับ3 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word Excel PowerPoint อินเทอร์เน็ตนะครับและโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นในการทำงานตลอดจนใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้นะครับ 4 มีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปและองค์กรภาครัฐและเอกชน 5 สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่ 6มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
และมีใจรักในการบริการนะครับสำหรับหน้าที่ในการรับผิดชอบก็จะมีปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับ2ประสานงานกับสมาชิกหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้องครับ3ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้4ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการครับวันเวลาทำงานทำงานสัปดาห์ละ5วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับหมายเหตุอาจมีการทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์และทำงานร่วมเวลานะครับในช่วงที่มีกิจกรรมหรือโครงการนะครับสถานที่ทำงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเลขที่56ขออภัยเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเงินเดือนและสวัสดิการเงินเดือน 15,000 บาทสิทธิประกันสังคมและสิทธิตามกฎหมายนะครับการรับสมัครก็เริ่มรับสมัครด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสมัครไปรษณีย์นะครับและแนบโดยแนบหลักฐานส่งตัวส่งมาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับเลขที่56เลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ 30,000 นะครับหรือว่าส่งไปที่ทางอีเมลก็ได้นะครับเป็นอีเมล renuka.s@tab.or.th นะครับเรนุกาก็สะกด renuka นะครับแล้วก็ s@tab.or.th และระยะเวลาการเปิดรับสมัครครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ตุลาคม2569นะครับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ในวันที่12ตุลาคม2019เวลา 10:00 นเป็นต้นไปณสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับประกาศผลการคัดเลือกวันที่13ตุลาคม2569เริ่มปฏิบัติงานวันที่15ตุลาคม2569นะครับหลักฐานในการสมัครก็จะมีใบสมัครให้มาเขียนในวันสอบนะครับ2ประวัติส่วนตัว3สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับสูงสุด4สำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ชุด5สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ชุด6สำเนาเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีจำนวน1ชุดนะครับ7รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูป8เกียรติบัตรโล่รางวัลหรือใบประกาศใบหรือว่าใบรับรองต่างๆถ้ามีนะครับหมายเหตุเอกสารสำเนาต้องมีการเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับนะครับสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณเรนุกาแสงโสพลพงศ์นะครับหรือว่าพี่ปุ้ยนะครับโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063192 8293นะครับ063192 8293นะครับประกาศณวันที่29 กันยายน2019นะครับลงชื่อโดยนายสุชาติด่านกระทูกประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็ท่านใดที่มีความถนัดในงานแบบนี้นะครับก็มาสมัครกันได้ตอนนี้เป็นองค์กรเครือข่ายของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตำบลหัวทะเลเหมือนกันเพียงแค่คนละหมู่ท่านเองห่างกันประมาณ2-3 กิโลแค่นั้นนะครับก็จะได้มาร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในทั้งในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็4อีก3จังหวัดนะครับโดยสาขาภาคตะวันออกเฉียงใต้ล่างของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะดูแล4จังหวัดนะครับได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และก็ศรีสะเกษนะครับก็เป็นองค์กรในเครืออีกหนึ่งองค์กรของเราที่เราก็ประสานงานกันอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเรื่องใดๆพบมีสมาชิกนะครับได้รับความเดือดร้อนด้านใดแล้วก็ประสานงานร่วมกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยผ่านสาขาตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกคนตาบอดเราได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็
นอกจากข่าวฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังมีเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์นะครับผ่านเพจไปนะครับขอเชิญสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์เนื่องในวันไม้เท้าขาวสากลประจำปี2569ในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569นะครับโดยเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีนะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับไม้เท้าขาวซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเดินทางและการดำรงชีวิตของคนตาบอดนะครับรวมถึงเป็นการแสดงพลังและส่งเสริมให้คนทุกคนนะครับเห็นถึงศักยภาพของคนตาบอดในการใช้ชีวิตอย่างอิสระและมีส่วนร่วมในสังคมขอเชิญชวนสมาชิกมาร่วมกันแสดงพลังกันเยอะๆนะครับโดยการลงชื่อเข้าร่วมนะครับก็สามารถลงได้ผ่านเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีโพสต์แล้วก็ในโพสต์จะมีแบบฟอร์ม Google Form นะครับใครสามารถลงทะเบียนได้ก็ลงมาได้เลยหรือว่าใครไม่สะดวกลง Google Form ก็โทรมาหาเจ้าหน้าที่เราได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราลงทะเบียนให้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452หรือ0816162399นะครับ0816162399นะครับรายละเอียดอื่นๆก็สอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลที่ต้องเตรียมกับเจ้าหน้าที่ก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแจ้งระดับความพิการของท่านว่าตาบอดสนิทหรือว่ามองเห็นเลื่อนรางนะครับแล้วก็แจ้งไซส์เสื้อด้วยนะครับเพราะว่าในกิจกรรมครั้งนี้เรามีการแจกเสื้อด้วยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็สอบถามนะครับว่ามีไซส์อะไรขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับก็โทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่เราได้หรือว่าลงในแบบฟอร์มมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราโทรกับคอนเฟิร์มท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าไม่ได้โทรศัพท์กันอีกครั้งนึงครับ044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็081นะครับ616-2399 081-616-2399โทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆก็เซิร์ชใน Google ใน Facebook ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราหลากหลายช่องทางเลยนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เหล่ากาชาดนราธิวาสชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยประจำเดือนตุลาคมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดโครงการรับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อจัดหาโลหิตเติมเต็มธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินและโรงพยาบาลสุไหงโกลกให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมตามวันเวลาและสถานที่โดยกำหนดออกหน่วยให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 นสำหรับแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2569มีดังนี้วันที่6ตุลาคม2569ณหอประชุมกองร้อยอส.อำเภอเมือง8ตุลาคมณหอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์15ตุลาคมณหอประชุมอำเภอเจาะไอร้อง15ตุลาคมณอาคารเรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลก21ตุลาคมณหอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์27ตุลาคมณหอประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาส27ตุลาคมณหอประชุมอำเภอสุไหงปาดีและ29ตุลาคมณโชว์รูมบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตขอให้พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปมีสุขภาพดีไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาใดๆและควรดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงรวมทั้งควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายไม่มีไขมันสูงมาก่อนการบริจาคงดการดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนอย่างน้อย24ชั่วโมงและงดการสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดสามารถฟอกโลหิตได้ดีโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073-514-712
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนั

0: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ใส่สีใส่ไข่
4: จริงๆนะว่าเขียนมากพอเจ้าแมวจรจัดพุ่งมาหาฉันอย่างนั้นนะฉันก็หลบแวบแล้วก็ตีลังกากลับหลังละกระโดดไปท่อมตัวมันเลยโอ้โหเจ้าแมวจรจัดนะกลัวหงอจะนอนหงายยอมแพ้เลยล่ะล็อกแอวแอวขอชีวิตนะโอ้โหฉันสงสารก็เลยให้เจ้าจรจัดสัญญาว่าจากนี้ต่อไปจะไม่ก่อเรื่องแถวนี้อีกหมอหน้านะรีบรับปากฉันก็เลยปล่อยไปเอาบุญ
5: โหเก้าแต้มแท้จริงๆเลย
6: เก้าแต้มใส่สีเองทั้งนั้น
5: อ้าวแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงล่ะ
6: เรื่องจริงไม่น่าตื่นเต้นอย่างที่เก้าแต้มใส่ไข่หลอกเพียงแต่เจ้าแมวจรจัดเห็นฉันกับเก้าแต้มก็เลยยอมแพ้หนีไปเพราะกลัวสู้ไม่ได
4: ้ใส่สีกับใส่ไข่อะหมายความว่าอะไรหรอ
6: ก็แปลว่าเล่าเรื่องแบบโม้ให้น่าตื่นเต้นอย่างที่เธอทำเมื่อกี้นะสิใส่สีและใส่ไข่เป็นสำนวนหมายถึงอาการพูดขยายความให้เกินความจริงอาจใช้ว่าใส่สีใส่ไข่ใส่สีสันหรือใส่สีใส่สันก็ได
7: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

24ตุลาหนาวเหน็บสวงหยาดเพชรร่วงร่ำไห้พาเศร้าหมองแม่แห่งแผ่นดินเสด็จสู่สวรรคาลัยปวงประชาน้อมใจรำลึกพระคุณนิรันดร์ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่ง

0: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับอยู่กับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือเรื่องก่อนเคยขายมาประชาสัมพันธ์ให้กับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนตาบอดเราในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจในการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้รับทราบนะครับผ่านทางคลื่นนี้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมา FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับที่เราออกอากาศกันในวันนี้ก็ต้องขอพระคุณทางด้านของท่านผู้บริหารพี่ๆดีเจที่กองทัพภาคที่2นะครับสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2ที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราได้ออกอากาศนะครับข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องคนตาบอดเราในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้รับทราบกันนะครับเราคร่าวๆนะครับแล้วก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่2คลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.paki.fm.org ครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ในทุกๆช่องทางนะครับรายการของเราก็ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับรับฟังรายการนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากอำเภอใดฟังจากช่องทางใดก็ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471หมายเลขโทรศัพท์ของทางห้องส่งออกอากาศตรงนี้นะครับเราออกอากาศสดจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับออกอากาศด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2 107.25 เมกะเฮิรตซ์สดๆพร้อมกันตรงนี้นะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะครับวันนี้เป็นวันแรกก็ขออภัยเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับอาจจะไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวสักครู่นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันตอนนี้ก็มีหลากหลายข่าวเลยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตรับฟังหนึ่งผลงานเพลงกันก่อนนะครับแล้วจบจากผลงานเพลงนี้เดี๋ยวพบกันในข่าวสารของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็องค์กรเครือข่ายครับ

ค้นฝันนะครับงานเก่าๆเพราะๆจากศิลปินสาวชาวโคราชของเราพี่ตั๊กแตนชลดาหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านครับรับบริการขอเชิญเป็นคุณตาคุณยายผู้สูงอายุนะครับรับบริการนวดคลายปวดเมื่อยเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งเป็นโครงการที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโดยศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราจัดร่วมกับทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับกับโครงการคนตาบอดนวดการกุศลผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเราจัดขึ้นในทุกๆเดือนครับทุกๆวันที่12หรือว่า12วันที่12เดือนไหนอาจจะติดภารกิจก็จะมีเลื่อนไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันที่12นะครับใน12มาในเดือนตุลานี้ครับวันที่12ตุลาคม2569เราจะมาจัดบริการนวดให้กับคุณตาคุณยายนะครับผู้สูงอายุกันที่ที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ท่านใดสนใจรับบริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับโดยเริ่มนวดกันนะครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึงเวลา 14:00 น.นะครับวันที่12ตุลาคมนี้คุณตาคุณยายท่านใดสนใจมารับบริการโดยหมอนวดที่จะมาให้บริการนะครับเป็นหมอนวดคนตาบอดของเรานะครับซึ่งผ่านการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพหลักสูตร255ชั่วโมงโดยศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดอย่างถูกกฎหมายโดยกรมส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยนะครับเรียกว่าเป็นหมอที่มีคุณภาพนะครับผ่านมาตรฐานแน่นอนการให้บริการตรงนี้นะครับโดยให้บริการฟรีนะครับย้ำนะครับให้บริการฟรีตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 14:00 น.ณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรสอบถามข้อมูลกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มือถือ094-264-3635นะครับขออภัย094-364-2635นะครับ094-364-2635หรือว่าเพจ Facebook ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็สอบถามกันได้แล้วก็ไปรับบริการกันได้ครับหรือว่าสถานประกอบการที่ใดครับที่มีความประสงค์ให้เราไปเปิดบริการนวดฟรีนะครับยังเหลืออีก2เดือนนะครับเดือนของประจำเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ประจำเดือนธันวาคมนะครับท่านใดที่อาจจะมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะนะครับหรือว่ามีอยู่ใกล้กับผู้สูงอายุเยอะๆนะครับอยากให้เราไปให้บริการฟรีในจุดของท่านก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับที่094-364-2635 094-364-2635หรือว่าอาจจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆครับที่สนใจอยากมีหมอนวดไปให้บริการในงานอีเวนต์นะครับอาจจะมีจุดพักผ่อนนะครับของผู้ที่มาเดินงานอีเวนต์นะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับพูดคุยราคาต่างๆในการจ้างหมอนวดได้นะครับเป็นหมอนวดคนตาบอดของเราที่ผ่านมาตรฐานนะครับแล้วก็ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพของคนตาบอดเรานะครับให้สามารถดูแลตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวกันต่อไปได้นะครับก็ร่วมสนับสนุนกันเข้ามาได้ในทุกๆรูปแบบนะครับจะมารับบริการฟรีตามที่เราประกาศในแต่ละเดือนนะครับหรือว่าจะได้หมอนวดหรือว่าอยากทราบจุดร้านหมอนวดในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นคนตาบอดก็โทรสอบถามเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเครือข่ายหลากหลายที่หลากหลายอำเภอนะครับที่
จะให้บริการในแต่ละพื้นที่ก็โทรสอบถามได้044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเบอร์มือถือก็0943642635นะครับ0943642635ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471สนับสนุนโดย NMA B Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

ว่าจังใดนะครับสายใหญ่อุดมพรหยิบเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับมาเลยนะครับก่อนที่จะมาเอามาทำใหม่ที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยหยิบให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับท่านที่ติดตามผ่านวิทยุนะครับ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเนื่องจากช่วงนี้นะครับสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเลยนะครับที่สำนักงานสมาคมก็เสียงฟ้านะครับฝนน่าจะตกแรงพอสมควรเพราะอยู่ในห้องนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับแต่เสียงฟ้าร้องมาเป็นระลอกระลอกเลยนะครับทางสถานีก็จึงต้องยุติการออกอากาศชั่วคราวนะครับแต่ก็ยังรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมต่อไปได้นะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวให้รับฟังเพลงเพราะๆกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะได้ก็รออากาศกลับมาดีไม่แน่ใจว่าจะทันในช่วงเราออกอากาศหรือไม่นะครับถ้าเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันจันทร์แล้วก็อีกช่วงเวลาอื่นที่เราออกอากาศนะครับเราออกอากาศหลายสถานีเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีช่วงเช้านะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ลุ่มน้ำลำตะคอง101เมกะเฮิรตซ์ขออภัย100เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอสีคิ้วฟังได้นะครับก็ 9:00 นถึง 10:00 นแล้วก็ในช่วงเย็นก็ 16:00 นถึง 17:00 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2 107.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ติดตามได้ในทุกๆวันครับช่วง15:00 นถึง 16:00 นผ่าน3สถานีที่ออกอากาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับสายสัมภาระเรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นประทายนะครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับในทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศแล้วก็ในระบบออนไลน์ก็ติดตามรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมีรายการดีๆนะครับแล้วก็สลับกับเพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาติดตามรับฟังกันได้ที่ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็ค้นหา KRB Radio กันได้นะครับหยิบผลงานเพลงนี้ให้ท่านรับฟังครับสาวเลยยังรอสาวแย้เจียครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

ี้ที่คูเวตครับงานจากสาวเสียงพิณจินตลาภูลาภนะครับหยิบให้ได้รับฟังแล้วก่อนหน้านี้รักสลายดอกฝ้ายบางพี่จินตลาภูลาภเช่นเดียวกันนะครับที่จริงจะหยิบอีกหนึ่งผลงานเพลงของคุณแม่พิมพาพอสิริมาให้ได้รับฟังกันแต่น่าจะกดผิดนะครับเด้งมาเพลงนี้แต่ก็เพราะอีกเช่นเดียวกันนะครับก็หยิบมาให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันจันทร์หน้าวันนี้ผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพลงนี้ลาด้วยหนึ่งเหมือนกันเพลงนี้จากคุณแม่เอมบัสลาครับลมสาคนหลาย

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สคร.1 เชียงใหม่แนะหมั่นตรวจสุขภาพใส่ใจดูแลป้องกันโรคหัวใจเน้นย้ำการรู้เท่าทันสัญญาณและอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยถึงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีงบประมาณ2568มีจำนวน 4,362 คนโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าสามารถป้องกันอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง80%ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้โดยการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าลดรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการบริโภคเกลือน้ำตาลและไขมันมากเกินไปควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นเพิ่มผักหากน้ำหนักเกินควรลดน้ำหนักการออกกำลังกายงดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลี่ยงมลพิษทางอากาศกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวควรเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการเสี่ยงเกิดโรครวมทั้งการติดตามระดับความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ำตาลในเลือดก็มีความสำคัญมากเช่นกันทั้งนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมเศรษฐกิจพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าการไม่ออกกำลังกายการดื่มสุราและความเครียดประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและอายุส่วนสัญญาณเตือนบางครั้งโรคหลอดเลือดมักไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าแต่อาจแสดงอาการครั้งแรกตอนเกิดภาวะวิกฤตเลยเจ็บหรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอกปวดร้าวไปที่แขนไหล่ซ้ายข้อศอกกรามหรือหลังอาจมีอาการหายใจลำบากคลื่นไส้หน้ามืดเหงื่อแตกหน้าซีดรวมด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเ พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
2: ตอนลูกจ้างติดโควิดขอเลิกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม
3: ่สมศักดิ์
4: ครับ
3: ฉันเรียกแกมาคุยวันนี้จะคุยเรื่องที่แกไปตรวจโควิดแล้วผลออกมาเป็นบวกฉันมาคิดดูแล้วนะถ้าเป็นอย่างเนี้ยฉันจำเป็นต้องให้แกออกจากงานแล้วกันนะ
4: โหเจ๊ผมทำงานกับเจ๊มาตั้ง6ปีอ่ะทำไมต้องให้ผมออกด้วยอ่ะครับแล้วผมจะไปทำงานที่ไหนอ่ะแล้วระหว่างหางานใหม่อ่ะผมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้ไหนจะค่ารถค่าบ้านค่าเทอมลูกอีกอ่ะเจ๊
3: อันนี้เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันแกก็ต้องเข้าใจฉันด้วยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นายไม่ต้องมาทำงานแล้วนะเดี๋ยวจะพาคนอื่นเดือดร้อนกันไปหมด
5: อะทำอย่างนี้กับลูกจ้างไม่ได้นะคะการที่ลูกจ้างติดเชื้อโควิดเป็นการติดเชื้อจากโรคระบาด ที่แพร่กระจายในวงกว้างถือเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกจ้างเนื่องจากเป็นการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตามสภาพร่างกายโดยธรรมชาติในจ้างไม่มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ดังนั้นเมื่อในจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยเหตุไม่เป็นธรรมและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้านายจ้างก็ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างด้วยและต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามระยะเวลาที่ได้ทำงานมาอย่างกรณีนี้ลูกจ้างทำงานติดต่อกันมาเป็นเวลา6ปีนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย240วันหรือ8เดือนรวมถึงให้แจ้งไทม์ไลน์ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นๆด้วยค่ะ
1: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
6: กำลังใจกันนะครับเพราะว่ากำลังใจจากพี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศเขาฟังสวทกันอยู่เนี่ยเขาก็อยากให้น้ำทุกๆจุดเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็เรื่องของการติดตามข่าวเนี่ยมันมาควบคู่กันดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เพราะว่าล่าสุดก็มีการแจ้งเตือนครับจากทางด้านของทั้งปภ.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่จะตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันที่3นะครับไปจนถึงวันที่4วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่7ตุลาคมดังนั้นครับถ้าเกิดว่าเราได้ฟังรายการ022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ได้รับรู้ข่าวหนึ่งละแล้วก็ได้ติดตามรวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีญาติเรามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในจุดที่อาจจะต้องเสี่ยงภัยนิดนึงเผื่อว่าเรามีการฟังรายการแล้วก็จะได้ยกหูไปบอกว่าเฮ้ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ต้องระวังนะเพราะว่าฟังรายการอยู่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะได้เป็นจุดสำคัญเพื่อที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวบนขออนุญาตนำให้คุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องสำคัญซึ่งทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้โพสต์เอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคครับโดยได้มีการมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนก็ได้นำสิ่งของพระราชทานครับไปแจกจ่ายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนนะครับเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจในยามประสบภัยโดยทางด้านของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งแล้วก็มีการจัดกำลังพลนะครับทั้งในส่วนของอาหารทั้งในส่วนของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเพื่อที่จะไปมอบครับให้กับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับที่อาคาร11

0: ถึงอาคาร21แขวง2ต้นนุ่นนะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทางตำรวจตระเวนชายแดนร่วมกับตำรวจน้ำก็ได้มีการนำเรือลำเลียงสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยอาหารปรุงสำเร็จนะครับ 1,000 กล่องแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยคุณผู้ฟังครับน้ำดื่มนี่สำคัญมากนะน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงประสบภัยในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แนะนำครับคุณผู้ฟังกดติดตามไว้นะครับแล้วก็มีข้อมูลทีมข่าวของเรานะครับจับประเด็นเป็นข่าวนี่เรียกว่าติดตามแล้วก็เกาะติดกับพี่น้องประชาชนทุกชั่วโมงเลยนะครับทีมงานของเราต้องบอกว่าสวททำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งทีมข่าวนะครับทั้งทีมรายการทั้งทีมวิทยุแล้วก็ทีมเทคนิคเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่เรียกว่าในทุกจุดเพราะว่าต้องมีการประสานความเดือดร้อนแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์กลางที่จะส่งต่อครับข้อมูลสำคัญนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางด้านของจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เดือดร้อนนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่ทุกอำเภอทุกตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนดังนั้นครับคุณผู้ฟังเปิดสวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้อยู่กันทุกจุดนะครับทั้งในส่วนที่อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั้ง FM AM ทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ทั้งในส่วนของออนไลน์ TikTok ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีทั้งออนไลน์นะครับที่สามารถจะฟังได้เรามีทุกแพลตฟอร์มเลยครับสะดวกช่องทางไหนก็อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ฟังเป็นเพื่อนกันจุดไหนที่ไม่ท่วมแต่สำคัญที่สุดกำลังใจอย่างน้อยนะครับก็ส่งมาตอนนี้เนี่ยในเพจ Facebook ของเราเยอะมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับในหลายๆจุดที่อาจจะยังมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับขอบคุณมากคุณโป้ยเซียนบกคลอง4คุณบอลขาน้ำขัง7วันแล้วเริ่มมีกลิ่นแล้วฝากประสานให้หน่อยนึงแถวๆคลองสียินดีครับยินดีมากๆนะครับจุดไหนที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับจุดไหนที่ยังขาดเหลืออะไรนะครับแจ้งมาเดี๋ยวบอกเบอร์อีกครั้งนึง02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งมานะครับแล้วก็สามารถที่จะประสานข้อมูลต่างๆรวมถึงเรื่องจำเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับยินดีมากๆที่ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงของเราอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจังหวัดนะครับมีข้อความส่งมาด้วยนะครับกำลังใจเพียบเลยวันนี้ในเพจก็มาคุณฝนคุณบัวหลวงนะครับคุณป้อมอมีนาบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆจุดขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วคุณป้อมบอกเดือนหน้าจะไปอุดรครับฝากเช็คให้ด้วยว่าฝนตกไหมนะครับถ้าเดือนหน้านะพฤศจิกาก็น่าจะดีขึ้นนะครับกว่าเดือนตุลาคมเท่าที่หลายๆคนติดตามข้อมูลข่าวสารมีน้องมุกแล้วก็มีหลายท่านเลยทีเดียวที่ฟังรายการอยู่อย่าลืมด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ใครเข้ามาในเพจ1ไลฟ์นะครับแล้วก็1แชร์บางคนอาจจะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกรุ๊ปก็ขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าตอนนี้นะครับกำชับทุกจังหวัดเลยครับในการที่จะตรึงกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เร่งระบายน้ำและอย่างที่บอกตอนต้นรายการคุณผู้ฟังว่าเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นอย่างที่บอกเลยครับ5 6 7ตุลาคมอันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนแล้วก็แจ้งกับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่5ตุลาคม6ตุลาคมแล้วก็7ตุลาคมคือจริงๆแล้วเนี่ยเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับก็อาจจะมีตกแล้วก็ไปถึงวันจันทร์วันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ JICC ถึงเรื่องสำคัญครับเรื่องของภูมิอากาศปริมาณฝนเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังล่าสุดครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กำชับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยต้องตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องในทุกมิตินะครับพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างครอบคลุมดำเนินการครับในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบ จากเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านการเยียวยาครับปภ.ก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยยื่นนะครับขอเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้หลายๆคนไปลงทะเบียนกันหรือยังครับต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวที่ก็ได้ไปลงทะเบียนกันนะครับในส่วนของการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่จุดไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีจุดสำคัญอีกหลายๆจุดเลยนะครับน้องแชมป์ส่งเข้ามาด้วยนะครับโดยการเยียวยาอย่างที่บอกประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับก็ลงทะเบียนเพิ่มเติมผ่านช่องทางของกทม.นะครับสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใครเดือดร้อนใครประสบอุทกภัยนะครับก็สามารถที่จะยื่นขอเงินเยียวยาได้ทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตั้งแต่8โมงเช้าของวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เงินเยียวยากันไปในกรณีที่บางคนบอกว่าไม่สะดวกเรื่องของแอปพลิเคชันอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมครับมีคุณลุงคุณป้าหลายท่านเลยบอกว่าทำให้เป็นคุณบอลก็แนะนำครับสามารถลงทะเบียนได้นะครับในกทม.ก็ไปลงทะเบียนเรื่องของการเยียวยาได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตโดยขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่าซ่อมแซมที่พักอาศัยที่พักพิงชั่วคราวนะครับมีเครื่องมือประกอบอาชีพรักษาพยาบาลการเดินทางการจัดการศพเรื่องของค่าดำรงชีพเบื้องต้นนะครับก็จะมีทีมช่างแล้วก็วิศวกรอาสาก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่บางท่านก็เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นอกเหนือจากนี้ครับในช่วงของวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมอย่างที่บอกเลยครับว่าจะมีฝนตกหลายพื้นที่ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานหลังจากนั้นครับก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับมีกาญจนบุรีแล้วก็พื้นที่ที่ต้องบอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักนะครับแล้วก็ตกแช่ด้วยตั้งแต่นครสวรรค์นะครับรวมลงมาเรื่อยๆถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยคาดการณ์ครับว่าปริมาณฝนเนี่ยอาจจะสูงถึงประมาณ100มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ก่อนที่ฝนทั้งหมดก็จะเคลื่อนลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของสทนช.แล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีอีกหลายเรื่องราวครับคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่4ตุลาคมนะครับเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับหรือ JICC Joint Information and Communication Center ก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันคุณผู้ฟังแล้วก็ได้ติดตามกันทั้งสวทของเราทั้ง NBT ก็ประสานนะครับในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งต่อเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับฝนตกหนักมากถึงหนักที่สุดในบางแห่งเลยทีเดียวตั้งแต่4ตุลาคมนะครับก็คือภาคเหนือแล้วก็ทางด้านของฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานในส่วนของวันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมครับก็จะมีภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครนะครับที่จะเจอฝนตกหนักรวมถึงปริมณฑลมีภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยมีฝนลดลง7ตุลาคมครับภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็มีภาคกลางภาคใต้นะครับก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดต่างๆได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับทุกจุดแล้วก็ทุกพื้นที่นะครับในการรับข้อมูลรับข่าวสารนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับ2ตุลาคม2569ท่านก็ประชุมนะครับเมื่อเช้านี้ในส่วนสำคัญทางด้านของการประชุมวันนี้ท่านเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ข้อมูลต่างๆแบบรอบด้านแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับได้ทราบถึงภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเร่งดำเนินการนะครับตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากนี้ก็ได้มีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในทุกมิติกำชับให้ทุกๆหน่วยงานครับต้องยึดหลักการสื่อสารคือ1พื้นที่1ข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วย1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องระดับน้ำสถานการณ์ที่ถูกต้องนะครับรวมถึงความเป็นเอกภาพลดความสับสนนะครับบางทีเราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีข่าวปลอมนะครับมีข่าวเฟคนิวที่บางครั้งแล้วเนี่ยสร้างความสับสนสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนกำชับทุกหน่วยงานครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็บอกให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5ตุลาคมอันนี้ต้องย้ำกันในทุกๆเบรกแล้วก็ย้ำกันตลอดว่าฝนระลอกใหม่นะครับที่จะมาในช่วงของวันที่4แล้วก็วันที่5ตุลาคมต้องมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องมือเตรียมอุปกรณ์นะครับรวมถึงอาหารน้ำดื่มแล้วก็เตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุให้พร้อมนี่คือข้อสั่งการสำคัญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนำข้อมูลพยากรณ์อากาศมาวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าท่านกำชับนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของศูนย์พักพิงให้ได้การดูแลที่ดีนะครับอาหารการกินครบทั้ง3มื้อและที่สำคัญเรื่องของห้องน้ำห้องท่าเรื่องของที่หลับที่นอนนะครับบริหารจัดการทั้งหมดแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการใช้เครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สถานการณ์ในทุกๆจุดกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยปภ.ผู้ว่าราชการจังหวัดครับเข้าทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจครับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับของกรมธรรม์ตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติหนึ่งเลยครับเพื่อให้มีความเข้าใจในกรมธรรม์แล้วก็สามารถดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางนี้ก็มีทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ประสานและก็สั่งการต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับคุณผู้ฟังเพื่อที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกันกับผู้เอาประกันกรณีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับที่เสียหายจากน้ำท่วมด้วยนะครับโดยได้รับความคุ้มครองหากอยู่ในความคุ้มครองของประกันภัยก็จะเร่งเรื่องของการประสานแล้วก็ดำเนินการในการช่วยเหลือต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่ต้องบอกว่าติดตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในทุกๆจุดของประเทศไทยต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็อยากให้ฟังกันตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญผ่านทางสวทของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับไปดูอีกหนึ่งจุดกันหน่อยนึงครับต้องบอกว่าจุดนี้ก็ได้ฟังข่าวช่วงต้นชั่วโมงด้วยที่แม่กลองนะครับราชบุรีสมุทรสงครามต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดล่าสุดครับจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกจากข้อมูลคุณผู้ฟังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้กว่า 22,000 รายที่จังหวัดสมุทรสงครามก็มีการจัดตั้งครับเป็นศูนย์พักพิงรองรับนะครับ33แห่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็ยืนยันนะครับว่าสามารถบริหารจัดการได้นะครับวันนี้มันได้มีโอกาสโฟนอินมาช่วงของการจัดรายการที่ช่วงของ NBT ีก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านชัยชัยแสงอินด้วยท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการร่วมคุณผู้ฟังประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับท่านสั่งการทั่วประเทศนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นประธานการประชุมรายงานสถานการณ์อุทกภัยนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งต้องบอกว่าปัจจัยเรื่องของการระบายน้ำสำคัญเนี่ยคือเขื่อนแม่กลองร่วมกับน้ำทะเลที่หนุนสูงนะครับต้องบอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่29กันยายนนะครับย้อนกลับไปจนถึง4ตุลาคมโดยพบว่าในพื้นที่อาจจะไม่มีฝนตกนะครับปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยอยู่ที่1,990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงเวลาน้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยนะครับก็จะอยู่สูงประมาณ 3.4 เมตรนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.จะสูงประมาณ 3.3 เมตรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทางจังหวัดก็ได้ดำเนินการแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการอพยพผ่านช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน4ครั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับก็มีประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กนะครับจำนวนกว่า 12,939 คนนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงความช่วยเหลือพิเศษเนี่ย 1,642 คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทางจังหวัดสมุทรสงครามครับก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้ทั้งนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจแล้วก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือทันทีในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมความพร้อมครับเรื่องของศูนย์พักพิงชั่วคราว33แห่งรองรับประชาชนได้กว่า 6,600 คนก็จะให้ความสำคัญลำดับแรกก็คือกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งก็มีผู้เข้าพักพิงแล้วเนี่ยประมาณ53คนนะครับมีศูนย์พักพิงอำเภอนะครับแล้วก็ศูนย์พักพิงจังหวัดแล้วก็มีศูนย์พักพิงคนติดเตียงเรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับยืนยันว่าแม้ว่าสถานการณ์ในแม่น้ำแม่กลองนะครับตอนนี้แล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำณห่วงเวลานี้เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ในขณะเดียวกันทางจังหวัดก็สามารถที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือหากมีสถานการณ์ที่มีแนวโน้มกระทบต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนก็จะดำเนินการอพยพแล้วก็ให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงต้องเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆจุดของประเทศไทยจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสักครู่เดียวครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: จ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็น
4: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 นาทีคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้อยู่ด้วยกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์สำคัญที่เราเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับในทุกๆจุดแล้วก็จุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับมีหลายๆจุดเลยที่บางท่านก็โทรศัพท์เข้ามาทั้งในส่วนของการแจ้งเรื่องของสถานการณ์คลี่คลายในหลายๆจุดก็ใช้บอกว่าน้ำแห้งแล้วตอนนี้ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็อยู่ในช่วงของ big cleaning นะครับคือการทำความสะอาดใหญ่ในจุดในสำคัญสำคัญก็มีล้างบ้านใช่ไหมครับบางทีก่อนหน้านี้ก็มีโคลนเพราะว่าบางทีน้ำที่ตกลงมาก็นำเอาสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับกรณีก็ถึงเวลาล้างบ้านก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ใช้เวลานี้นะครับในการที่จะร่วมมือกันเห็นถึงความสามัคคีนะครับของคนในชุมชนเห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือของคนในหมู่บ้านเห็นถึงความตั้งใจนะครับบางคนก็แชร์อยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในตึกต่างๆบางทีแล้วเนี่ยไม่เคยได้คุยกันเลยต่างคนต่างก็เข้าบ้านต่างคนต่างก็ทำธุระส่วนตัวกันนะครับแต่พอถึงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในมุมนึงคุณผู้ฟังก็ยังมีเรื่องราวของสิ่งที่มาแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวว่าก็ได้เจอหน้ากันมาถูคอนโดด้วยกันจากที่ไม่เคยได้เจอกันเลยเพราะว่าต่างคนพอเลิกงานก็กลับมาดึกแล้วใช่ไหมครับบางคนก็ต้องเข้าบ้านไปพักผ่อนกันแต่พอเจอสถานการณ์แบบนี้ก็ได้รู้จักกันเป็นเพื่อนกันนี่คือส่วนนึงที่เรียกว่ามีการแชร์กันเยอะเรื่องนี้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเนี่ยในมุมที่บางคนบอกว่าอาจจะเป็นมุมที่ยากลำบากในบางช่วงแต่ในขณะเดียวกันเห็นไหมฮะก็มีมุมเล็กๆที่ก็สร้างกำลังใจให้กับทุกๆคนได้เช่นเดียวกันติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับบอลสกันแก้วประจันคุณวัชรีครับแจ้งมานะครับมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดอยู่ประจีนบุรีน้ำท่วมครับ70อ๋อนี่นะครับตอนนี้ก็ส่งมาขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วนะครับมีที่พัทยาแล้วก็ชลบุรีด้วยบอกว่าติดตาม FC อาร์เซนอลนี่นะครับขอบคุณมากขอบคุณใจส้มนะครับสติ๊กเกอร์ที่เพิ่มเติมมาด้วยก็กดถูกใจกันไปหลายพื้นที่เลยจับประเด็นเป็นข่าวนะครับช่วงนี้กับจับประเด็นเรื่องราวของการดูแลข่าวที่บางทีมีทั้งข่าวปลอมนะเรื่องของข่าวเฟกนิวข่าวที่สร้างความตื่นตระหนกนะครับพี่น้องประชาชนพอฟังแล้วบางทีก็ตกอกตกใจในหลายเรื่องเลยนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้สื่อสารแล้วก็ส่งต่อข้อมูลสำคัญ02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง02-276-9721นะครับมีคุณติ๊กด้วยวันนี้คนสู้ชีวิตส่งเข้ามาที่พัทยานาเกลือฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็ติดตามทุกๆวันเลยให้กำลังใจด้วยนะครับขอให้สถานการณ์น้ำเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วนี่นะครับก็ส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.วันนี้ท่านก็นำทีมนะครับในการแถลงเรื่องสำคัญเพื่อยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffy ฟองดูครับซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเอาวันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่5กระทรวงครับจับไม้จับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์เรื่องของน้ำในห้วงเวลานี้โดยวันนี้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำทีมร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Traffy ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือของ5หน่วยงาน การ5กระทรวงหลักๆนะครับนั่นก็คือกระทรวงอวนะครับกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นการจับมือกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนตอนนี้ก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายแล้วด้วยโดยทางด้านของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับท่านก็บอกว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือและก็ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางครับเรื่องของการแจ้งขอรับการบริการต่างๆเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆนะครับเรื่องของการดูแลนำร่องใน7พื้นที่จังหวัดสำคัญนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครับสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีและก็ในแต่ละหน่วยงานครับก็มีความพร้อมนะครับในการให้บริการพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะครับโดยกระทรวงแรงงานมาดูกันก่อนเลยนะครับทำเรื่องสำคัญคือการเปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้วตอนนี้เนี่ย30จังหวัดนะครับโดยได้มีการจัดทั้งชุดบริการเคลื่อนที่ให้บริการในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ยานพาหนะที่เสียหายจากอุทกภัยแบบไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำนะครับเสียเลยตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้านะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางด้านกระทรวงแรงงานก็มีชุดบริการนะครับจัดชุดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปซ่อมนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่คือของกระทรวงแรงงานมาดูกระทรวงพม.หน่อยครับได้จัดเครือข่ายอาสาสมัครพม.นะครับเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับกระทรวงพม.นี่ก็เข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางคุณผู้ฟังแล้วก็กลุ่มที่เดือดร้อนมีสายด่วนพม.ครับท่านกดได้เลยนะ1300ตรงนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสะดวกมากรวดเร็วมากครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดมาดูกระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับล่าสุดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับน้องๆอาชีวะต้องบอกว่าโอ้โหเก่งมากซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับตรวจเช็คสภาพยานพาหนะมอเตอร์ไซค์บางคนบอกมอเตอร์ไซค์ที่เรียกว่าโดนน้ำท่วมนะครับก็มีน้องๆอาชีวะนี่แหละเข้าไปซ่อมให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาเริ่มนำร่องไปแล้วคุณผู้ฟัง9จังหวัดผ่านสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเนี่ย28แห่งนะครับโดยระบบทราฟี่ฟองดูก็จะช่วยให้นะครับคนที่เดือดร้อนเนี่ยเรียกว่าอุ่นใจเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับมีน้องๆมีนักเรียนอาชีวะไปช่วยนะครับเข้าถึงจุดเกิดเหตุช่วยเหลือได้อย่างแม่นยำและก็ตรงจุดนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ก็สามารถใช้งานทราฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมได้ผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับโดยการค้นหาก็มีแอดนำหน้าก่อนทราฟี่ฟองดูนะครับลองแอดดูนะคุณผู้ฟังมีแอดนำหน้าทราฟี่ก็ตามตัวเลยครับ T R A F F นะครับ double F แล้วก็ Y ทราฟี่แล้วก็ฟองดูตามตัวเลย F O N D U E นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บท่านก็เลือกขอรับการให้บริการระบุความเดือดร้อนนะครับรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่าตู้เย็นโดนน้ำท่วมใช่ไหมครับเครื่องซักผ้าหรือรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ที่โดนน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่รัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวครับนี่ก็มีการแถลงเรื่องซ่อมสร้างสู้ผ่านแพลตฟอร์มทราฟี่ฟองดูร่วมกันกับ5องค์กรนะฮะ5เขาเรียกว่า5กระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับแล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้เรียบร้อยครับอย่างที่มันบอกว่าทีมข่าวของเรานี่โอ้โหวิ่งกันแบบ เช็คข่าวข้อมูลตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับจุดไหนที่เดือดร้อนจุดไหนที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาหลายจุดเลยทีเดียวก็ขอบคุณด้วยนะครับอยากจะเพิ่มเติมกันเข้ามาก็ส่งมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับที่ราชบุรีน้ำเริ่มลดแล้วจากคุณสุเทพนะครับคุณสุพิษเพ็งแจ่มด้วยสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมงานด้วยผู้จองโนนพึ่งนะครับก็ส่งเข้ามาแจ้งเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆขอบคุณมากครับแจ้งมาได้รับการช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรแล้วติดขัดตรงไหนไม่สะดวกอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้สื่อสารเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้พูดถึงท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากรายการของท่านยชนันท์กับคุยกับครม.อนุทินนะครับโดยท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพรุ่งนี้เวลา 9:05 ถึง 9:35 โดยในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ลงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเชิญชวนให้มาติดตามรับชมกันเติมความคิดเติมมุมมองนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆในทุกๆเรื่องกับอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์คุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ไม่ได้เริ่มจากการสร้างสิ่งใหม่เพียงอย่างเดียวแต่เริ่มจากการเข้าใจคนให้มากขึ้นนะครับครม.อนุทินคุยกับครม.อนุทินพรุ่งนี้3ตุลาคมครับติดตามได้ทาง NBT2HD นะครับ MCOTHD แล้วก็ททบ5รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ตื่นแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับฟังกันตลอดนะครับเชื่อว่าทุกท่านก็เปิดฟังกันใกล้ๆบางคนก็ทำกับข้าวบางคนก็ออกกำลังกายบางคนก็สอนการบ้านลูกก็มีสวทของเรานะครับอยู่เคียงข้างในทุกๆจุดแล้วก็ทุกๆการสื่อสารของพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอบคุณมากๆที่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนแบบนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งภารกิจของท่านรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่ไปดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างเช่นท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านเจเศรษฐไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับท่านก็ลงพื้นที่ที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับเพื่อที่จะไปดูแลความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนในจุดดังกล่าวด้วยเร่งให้ความช่วยเหลือครับอย่างเต็มที่เลยนะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้ท่านชัยชนกท่านเจเศรษฐ์แล้วก็ท่านวรสิทธิ์นะครับไปติดตามเรื่องอะไรบ้างทั้งเรื่องของการระบายน้ำโดยขณะนี้ครับจุดดังกล่าวอย่างที่บันบอกคือเครื่องสูบน้ำเนี่ยก็กำลังเดินเครื่องอย่างเต็มกำลังครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยความรวดเร็วที่สุดนะครับก็เร่งระบายน้ำขณะเดียวกันครับก็ได้มีการวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ล้วงหน้าไว้แล้วด้วยนะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายระดับน้ำลดลงแล้วก็จะเดินหน้าครับในการช่วยเหลือชุมชนนะครับทั้งเก็บกวาดขยะเศษวัสดุทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆนะครับรัฐบาลก็เดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เร่งนะครับในส่วนสำคัญในแต่ละจุดนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบครบถ้วนแล้วก็ครอบคลุมกันในทุกมิตินะครับยังมีจุดไหนที่อยากจะสื่อสารนะครับแล้วก็อยากจะส่งข้อมูลมาบอกเบอร์โทรศัพท์กันนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ276-9721มาดูอีกเรื่องนึงกันหน่อยนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายท่านเลยก็กำลังติดตามกันอยู่นะครับเรียกว่าตอนนี้นะครับจุดสำคัญที่มีการดูแลพี่น้องประชาชนฝ่ายปกครองนะครับโดยกรมการปกครองก็ได้มีการหารือนะครับเรื่องราวของปปส.อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดล่าสุดครับก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลด้วยในการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลถึงพื้นที่ด้วยนะครับย้ำเลยว่า3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเรื่องนี้ครับทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลก็ให้การต้อนรับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมกับคณะผู้บริหารผู้แทนจากสำนักงานปปส.นะครับในโอกาสที่หารือกันนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2570โดยทางด้านของท่านนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมป้องกันและอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็กล่าวเรื่องของการหารือครั้งนี้บอกว่าทางด้านของกรมการปกครองแล้วก็สำนักงานปปส.บอกว่านี่คือหนึ่งโอกาสสำคัญครับในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานทั้งมีการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่หนึ่งเลยคือการสกัดกั้นเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางการลำเลียงนะครับการจัดระเบียบพื้นที่เสี่ยงการบังคับใช้กฎหมายและที่สำคัญคือการบริหารจัดการกำลังคนเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดในระดับพื้นที่ตอบสนองนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้อย่างตรงจุดรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าทุกหน่วยงานครับต้องเร่งขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับเอาละนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในทุกๆพื้นที่ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามกันอยู่อย่างต่อเนื่องในอีกเรื่องนึงครับที่ก็มีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับมาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าติดตามทุกจุดครับยังคงต้องติดตามนะครับโดยล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลจากคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารกันมาอย่างต่อเนื่องเลยย้ำแจ้งกันนะครับเรื่องไหนจุดไหนที่มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับโดยก่อนหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในหลายจุดนะครับล่าสุดท่านก็มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับล่าสุดก็กำกับแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในนามของท่านนายกรัฐมนตรีโดยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญนะครับแนวทางการบริหารจัดการแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรัฐบาลครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรือว่างบกลางเนี่ยจำนวน 4,000 ล้านคุณผู้ฟังเพื่อใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการเยียวยาผู้ที่ประสบเรื่องของผลกระทบต่างๆจากเรื่องราวของสถานการณ์น้ำนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้แต่ละพื้นที่ครับจัดทำเรื่องของรายละเอียดความเสียหายนะครับเรื่องของความจำเป็นแล้วก็ข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอนทางด้านของนายกรัฐมนตรีครับก็ได้มอบหมายนะครับให้กับผู้รับผิดชอบในเรื่องของการทั้งกำกับติดตามแล้วก็การประสานรวมถึงการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่โดยได้มีการบอกด้วยนะครับว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนายกรัฐมนตรีครับได้มีการมอบหมายให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในการกำกับแล้วก็การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการมอบหมายดังกล่าวครับก็เรียกว่าผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สามารถที่จะกำกับแล้วก็สั่งการรวมถึงประสานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลดผลกระทบจากสถานการณ์นอกจากนี้ก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพในส่วนของกรุงเทพมหานครครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดำเนินการนะครับก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานแล้วก็มีเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั้งหมดคุณผู้ฟังการบริหารจัดการเร่งระบายน้ำการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการสนับสนุนกำลังพลนะครับแล้วก็เครื่องมือรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับในการเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูหลังสถานการณ์ในหลายๆจุดตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายทางด้านของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหล่าทัพครับก็มีการระดมกำลังพลนะครับยานพาหนะ เรือเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อให้การช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดสำคัญนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เชื่อเหลือเกินครับว่าใครที่กำลังติดตามอยู่เนี่ยท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลสำคัญนะครับมาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำเสนอกับพี่น้องประชาชนปภ.ครับเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันนี้2ตุลาคมตั้งแต่8โมงเช้านี่ข้อความมาเพียบเลยบอกลงแล้วเรียบร้อยคุณบอลไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าลงง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกด้วยนะครับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับปภ.เขาเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเจอปัญหาแล้วก็ต้องบอกว่าการเยียวยาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นสำหรับคุณผู้ฟังนะครับใครที่ฟังอยู่แล้วถามมานะครับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันสักนิดนึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดรับลงทะเบียนของเงินเกี่ยวกับการรับเงินช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่นะครับทั้ง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับจุดไหนบ้างลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้นะครับโดยปภ.เนี่ยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรก2ตุลาคมนะครับก็ตั้งแต่8โมงเช้าหรือสามารถยื่นคำร้องได้ครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็เรียกว่าใครสะดวกวิธีไหนนะครับทั้งลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือสามารถที่จะไปยื่นได้ด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตในกทม.นะครับหรือว่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะดวกแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับซึ่งตามหลักเกณฑ์นะครับเกี่ยวกับการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันนะครับ4กรณีเอามาดูกรณีแรกก่อนที่ปภ.มาดูแลให้นะครับ1เลยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2ครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเนี่ยเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่4ครับกรณีสำคัญนั่นก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็ครอบคลุม65จังหวัดเลยนะครับก็มีดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจนะครับก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วทั้งนี้นะครับผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมบ้านที่มีทั้งทะเบียนบ้านนะครับมีบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับอย่างที่บอลบอกคือเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับมีอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะครับไปขอรับความช่วยเหลือได้เลยลงทะเบียนได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบครับพอท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถที่จะติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยของเราไปถึงไหนแล้วนะเราลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาดูเลยขั้นตอนนี้ไปถึงไหนติดขัดตรงไหนอย่างไรตอนนี้มันดูได้แบบเรียลไทม์เลยสะดวกมากแนะนำครับให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะครับใครที่เจอปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำลงทะเบียนเยียวยาได้ผ่านแอปทางรัฐเปิดให้ตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมตั้งแต่เช้าและหลายๆคนไปลงกันแล้วด้วยแจ้งมาแล้วด้วยว่าลงแล้วคุณบอลลงเรียบร้อยลงง่ายมากสะดวกมากแล้วก็รวดเร็วมากๆอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนนะครับคือท่านไปยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่ไหนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.ก็ได้เช่นเดียวกันยื่นได้ด้วยตน นเองนะครับ2ที่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่สำนักงานเขตในพื้นที่กทม.โดยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมครับประจำจุดต่างๆนะครับให้การดูแลพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกให้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็นำมาบอกกันนะครับแล้วก็ฟังรายการอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเรื่องของปภ.ที่แจ้งนะครับเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับก็เปิดตั้งแต่วันนี้2ตุลาคมนะครับตั้งแต่8โมงเช้าแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น1เรื่องสำคัญครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันก่อนในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับยังคงมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่ต้องติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนจากทางด้านของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา4ถึง7ตุลาคมนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองที่ทั้งภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกรวมถึงภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนในวันที่5แล้วก็6ตุลาคมด้วยนะครับขณะเดียวกันวันที่7ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้รวมถึงภาคอื่นๆก็จะมีฝนลดลงตามลำดับด้วยเดี๋ยวมาติดตามกันครับในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการแจ้งเตือนกันแล้วด้วยพักกันตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาต่อสักครู่เดียวครับ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่36มีจิตไม่โศกเศร้าหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสกันแก้วประจัน
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จับมือสอบต.คุยให้ชัดทำให้จริงผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาสู่โอกาสของเด็กชายแดนใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าบูรณาการงานด้านการศึกษามุ่งเชื่อมการทำงานของหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงกิจกรรมการบูรณาการงานด้านการศึกษาของสอปตร่วมกับกระทรวงการศึกษาจัดขึ้นณสอปตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2,569 โดยมีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสอปตกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรจากทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจบทบาทภารกิจและแนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเชื่อมการทำงานจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีทิศทางเดียวกันโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการทำงานร่วมกันแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมทรัพยากรองค์ความรู้และภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเยาวชนครูและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมผลักดันงานด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในพื้นที่ชายแดนใต้
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไม่ดูตาม้าตาเรือ
10: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
11: ว้าวว้าว
12: ตาแต้มเหยียบมาได้ไม่ดูตาม้าตาเรือซะเลย
13: ม้าอะไรอยู่แถวนี้ล่ะแล้วเรือน่ะมีตาที่ไหนกัน
12: ไม่รับผิดแล้วยังจะมาเถียงอีก
13: อ้า

0: ่วนเรือและม้าก็คือตัวหมากรุกรู้ซะบ้างสิ
1: ไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นสำนวนหมายถึงเดินไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูให้รอบคอบอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้มีที่มาจากการเล่นหมากรุก
2: แล้วพบกันใหม่นะคะ
3: รู้รักภาษาไทย
4: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะส่วนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามฟังกันได้นะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: มีเรื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่บ้านเราก็มีนะคือการไปใช้เวลาตามคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆอันนี้มาจากเกาหลีใต้เขาเหมือนกับมีกฎใหม่ซึ่งปกติอ่ะบ้านเราเนี่ยฉันเห็นจริงๆก็นานเป็น10ปีแล้วแหละที่บางร้านแบบแปะป้ายขอความร่วมมือไม่ให้นั่งนานแบบถ้าไม่ได้ใช้บริการเขาเยอะพออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแนวนั้นไหม
6: คล้ายๆกันแต่จริงๆถ้าพูดถึงเกาหลีใต้จะมีคือจะมีคำหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะได้ยินมาก็คือ no kid zone ที่เป็นแบบเขตปลอดเด็กที่จะชอบติดตามแบบร้านอาหารหรือว่าอะไรก็ตามคือเทรนด์เนี้ยมันเริ่มมาจากที่เกาหลีใต้นี่แหละเมื่อแบบ10กว่าปีก่อนแต่ล่าสุดที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้งก็คือมีร้านคาเฟ่ร้านนึงอะค่ะเขาไปติดป้ายว่า no male student zone หรือว่าเขตปลอดนักเรียนชาย
5: male student ด้วยนะ
6: ใช่ก็คือห้ามไม่ให้นักเรียนชายเข้าใช้บริการคือมีคนไปเห็นคาเฟ่แห่งนี้เขาติดป้ายก็เลยถ่ายรูปลงโซเชียลก็เลยกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งพิกัดของร้านนี้เขาไม่ได้เปิดเผยนะต้นทางแล้วคนที่เป็นต้นทางมาโพสเนี่ยเขาก็แสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าของร้านด้วยนะ
5: เหรอ
6: ใช่เขาบอกว่าคือคงจะเจอเรื่องหนักหนาพอสมควรเจ้าของร้านถึงกับต้องทำขนาดนี
5: ้
6: แต่ว่าพอมาบนโลกออนไลน์ก็นั่นแหละก็เลยก็มีความเห็นหลายอย่างอะทั้งที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะทีนี้ไปดูฝั่งทางร้านก่อนนะคะทางคาเฟ่เนี่ยเขาชี้แจงเหตุผลของคำสั่งห้ามเนี่ยบอกว่าเกิดจากการที่เวลานักเรียนชายมาใช้บริการเนี่ยจะชอบใช้คำหยาบรุนแรง แล้วก็ทำร้านเลอะเทอะก็เลยทำให้ลูกค้าคนอื่นๆเขาก็แบบรู้สึกไม่สบายใจไปด้วยอ่ะ แล้วก็ขอความเห็นใจจากทุกคนด้วยนะ บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได
5: ้
6: แต่ไม่รู้นะคะว่าร้านไหนเขาไม่ได้เผยพิกัดส่วนความเห็นบนโลกออนไลน์ก็มีทั้งคนที่สนับสนุนการห้ามนะบอกว่าร้านค้าไม่จำเป็นจะต้องต้อนรับลูกค้าที่ละเมิดมารยาทพื้นฐาน
5: อ
6: ะไม่มีมารยาทนั่นแหละแล้วก็เน้นย้ำว่าปัญหาการใช้คำหยาบในวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเกินกว่าที่จะเป็นแค่เรื่องเสียงดังรบกวนแล้วอะคือพูดอะไรออกมาก็มีแต่คำหยาบ
5: ก็พอจะนึกออก
6: ใช่ซึ่งบางทีเขาอาจจะแค่คุยกันนะแต่แบบ
5: ก็เป็นช่วงวัยของเขาถ้าเกิดจะมองแบบเข้าใจอะนะ
6: แล้วคนที่สนับสนุนก็มองว่าร้านมีเหตุผลสมควรที่จะตัดสินใจแบบนี้แม้ทางร้านเนี่ยจะต้องเสี่ยงสูญเสียรายได้ก็ตามแต่เหตุผลก็พอไปได้ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเขาแสดงความกังวลนะคะว่าการมาสั่งห้ามกลุ่มคนแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่สาธารณะเนี่ยคือเป็นการเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติต่อเด็กผู้ชายวัยรุ่นอย่างชัดเจนเลยมีชาวเน็ตคนนึงนะคะบอกว่าพอสังคมยอมรับ no kid zone ได้แล้วมันก็แบบเหมือนว่าเริ่มขยายไปถึงกลุ่มอื่น
5: ๆ
6: แล้วก็มีบางคนตั้งคำถามแบบประชดประชันนะคะบอกว่าแล้วกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มต่อไปที่จะแบบถูกสั่งห้ามแบบนี
5: ้ก็
6: ถ้าไปดูในเกาหลีใ

0: ็คือเริ่มจากโนคิดโซนอันเนี้ยเริ่มขึ้นมาประมาณ10ปีก่อนในคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะคะแล้วก็มีขยายไปแบบอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นโนซีเนียโซนห้ามผู้สูงอายุ
1: ด้วยเหรอ
0: ใช่แต่ดิฉันไม่เคยเห็นเหมือนกัน
1: ก็คงไม่ใช่บ้านเราอะ
0: มีโนแทตทูโซนห้ามคนมีรอยสักไปจนถึงโนอาจุมมาโซน
1: หู
0: ก็คือพุ่งเป้าไปที่แบบหญิงกลางคน
1: ก็ถ้าบ้านเราแปลแบบใจร้ายหน่อยก็มนุษย์ป้า
0: ใช่มีมนุษย์ลุงด้วยนะก็คือใช่
1: เขาเล่นกันหรือเปล่าเนี่ย
0: น่ะดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็รูปแบบที่แบบการกีดกันแบบนี้นะคะขยายตัวไปจนเกิดคำศัพท์ครอบจักรวาลอย่าง No Somebody Zone สะท้อนว่ากลุ่มคนใดในสังคมก็ตามอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการถูกกีดกันได้ทั้งหมด
1: มันจะต้องมีห้ามสักอย่างนึงแหละสักที่นึงแหละ
0: ทางด้านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกาหลีใต้นะคะบอกว่าการสั่งห้ามหรือว่ากีดกันกลุ่มประชากรเฉพาะเจาะจงแบบนี้เนี่ยคือเขามองว่าเป็นการเลือกปฏิบัตินั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กบ้านเราก็มีไหมแบบว่าอาจจะเห็นแฮชแท็กแบบลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนแบบเนี้ย
1: แต่กำลังนึกอยู่ว่าสถานที่เขากล้าติดป้ายไหมกำลังนึกภาพคือไม่ตัวเองก็ไม่ค่อยไปที่ที่มีเด็กเยอะๆไงแต่ว่าอย่างแบบห้างใหญ่ๆดังๆก็ไม่ได้เห็นร้านที่ติดป้ายแบบนี้นะ
0: ใช่ไหมแต่มันก็เหมือนเป็นมารยาทพื้นฐานเหมือนกันนะแบบว่าเวลาเราไปใช้บริการ
1: มันจะมีน้อย
0: ใด
1: คือดิฉันว่าความคนไทยด้วยปะที่เราจะไม่กล้าห้ามกันตรงๆขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบหมายถึงว่าทางร้านหรือว่าทางเจ้าของสถานที่ไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าอาจจะยืมมือของลูกค้าด้วยกันเองที่ปรามกันที่เราเห็นเป็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างใช่ไหมที่แบบบ้านนั้นเสียงดังโต๊ะนี้เสียงดังเด็กซนโต๊ะนั้นจัดการมีโพสต์มีอะไรกันก็แบบเป็นอีกแบบนึงอ่ะคือคนไทยขี้เกรงใจ
0: เราจริงๆไม่ใช่แค่เด็กด้วยนะบางทีแค่ส่งเสียงดังมาก
1: ๆ
0: โต๊ะอื่นๆก็จะหันไปมองใช้สายตาก่อนอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: มาตรการทางสังคมที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณเสียงดังเสียงดัง
0: แต่เวลาเกิดดราม่าก็คือแบบบางคนไม่ทนแล้วก็คือพูดเลย
1: แต่เดี๋ยวนี้เห็นคนพูดมากขึ้นนะ
0: ใช่เหมือนกล้ากันมากขึ้นไหมเพราะว่า
1: ใช่
0: เมื่อก่อนแทบไม่เห็น
1: เมื่อก่อนน่าจะแบบอดทนไปบ่นที่บ้านส
0: ัก
1: พักพัฒนาการก็คืออดทนแล้วเอาไปเล่าในออนไลน์เป็นคอนเทนต
0: ์
1: เดี๋ยวนี้เห็นเรื่องที่เล่าในออนไลน์เป็นเรื่องของการไม่ใช่การอดทนมาแต่เป็นการฟาด ได้จัดการไปแล้วอย่างไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันนานาจิตตังเรื่องนี้ก็เคยได้ยินคนที่เขาบอกว่าเห็นด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะ no kids หรือว่าอื่นๆที
0: ่
1: แบบนั่งนานรบกวนเพราะว่าเขาก็มองว่าแบบคนอื่นก็จ่ายเงินมาใช้บริการพื้นที่นั้นเหมือนกันเนาะเพียงแต่ว่าอีกมุมนึงถ้าคนมีลูกอ้าวแล้วฉันจะทำไงอะถ้าเธอไม่ฉันพาลูกเข้า
0: ก็ยากแล้วจริงๆถ้าดูเรื่องนี้แบบในภาพรวมก็อาจจะมีหลายๆที่ที่เขามีนโยบายห้ามเด็กเข้าอย่างเช่นแบบตามโรงละครบางแห่งโรงแรมบางแห่งอย่างเงี้ยคือเขามองว่าสถานที่ควรจะเป็นที่แบบมีแต่ความสงบห่างไกลจากเสียงร้องแล้วก็เสียงเด็กที่มาแบบวิ่งเล่นกันแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะทำได้นะคะที่ฉันไปเจอมาในรัฐควิเบกของแคนาดาเขาบอกนะคะว่าอายุเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติที่ต้องห้ามเลยนะคือห้ามเอาเรื่องอายุมาใช้ในการเลือกปฏิบัติอันนี้เป็นไปตามกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนของรัฐเลยพูดง่ายๆก็คือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยไม่สามารถถูกปฏิบัติแตกต่างจากผู้อื่นหรือว่าถูกกีดกันออกไปเพียงเพราะอายุได้เช่นกรณีที่เป็นผู้เยาว
1: ์
0: มันมีที่มาที่ไปนะคะย้อนไปตั้งแต่ปี1995ศาลเนี่ยต้องพิจารณากับประเด็นเกี่ยวกับการสั่งห้ามเด็กเข้าสถานที่บางแห่งเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งคือมีคุณแม่เขาไปกินข้าวมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารพร้อมกับลูก6เดือนแต่ว่าทางร้านไม่อนุญาตให้เข้าที่ร้านติดป้ายไว้เลยว่าห้ามเด็กต่ำกว่า4ขวบเข้าใช้บริการก็เลยถูกเชิญให้ออกจากร้านเป็นเรื่องไปฟ้องร้องกัน ศาลตัดสินมานะคะว่าคุณแม่ท่านนี้โดนเลือกปฏิบัติ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างและไม่เป็นธรรมเหตุผลสำคัญมาจากอายุลูกก็เลยผู้พิพากษาก็เลยสั่งให้เจ้าของร้านจ่ายค่าชดเชยให
1: ้
0: แล้วถ้าไปดูกฎบัตรเรื่องสิทธิและเสรีภาพแห่งมนุษยชนนะคะของรัฐนี้ก็คือสถานที่ที่จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยก็จะครอบคลุมสถานที่สาธารณะต่างๆเช่นร้านอาหารโรงแรมระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็โรงละครด้วยคือสถานที่เหล่านี้ไม่สามารถสงวนไว้สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นได้เด็กก็ต้องใช้บริการได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสถานะทางครอบครัวของบุคคลด้วยหรือว่าการมีลูกหรือไม่มีลูกเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องต้องห้ามที่จะนำมาใช้พิจารณาในการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือไม
1: ่ค่ะ
0: คือถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านเช่ามี2ครอบครัวครอบครัวนึงมีลูกอีกครอบครัวนึงไม่มีลูก
1: อ
0: ันเนี้ยคือไม่สามารถให้สิทธิ์ครอบครัวที่ไม่มีลูกได้มากกว่า
1: หมายถึงในทางปฏิบัติ แต่คนจะคิดยังไงก็คงคุมไม่ได้หรอกครับ
0: ยากเหมือนกันนะคะคือศาลเขามองว่าการที่คุณไปเช่าห้องแล้วแบบเด็กมีเด็กวิ่งเล่นร้องไห้หรือว่าหัวเราะอะไรเงี้ยถือเป็นเรื่องปกติแล้วก็เพื่อนบ้านควรจะเข้าใจว่าคือถ้าคุณไปอยู่ในที่ที่มีคนมากๆอ่ะการที่มีเสียงเด็กมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะ
1: แต่ว่ามันมาถึงหาเราถึงบ้านไงมันไม่ใช่การที่ไปอยู่ในที่ที
0: ่
1: อ
0: ๋
1: อหรือคุณจะบอกว่ามันอยู่ในสถานที่ที่อาจจะกำแพงเดียวกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: มีคนเยอะๆ
0: คือเขามองว่าต้องเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นอ่ะ
1: เขาก็มองในเรื่องของความเสมอภาคเนาะ
0: ใช่แล้วก็คือเราไม่สามารถไปคุมเด็กจนถึงขั้นไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนได้เลยแต่จริงๆถ้าเด็กร้องนิดหน่อยอ่ะดิฉันว่าก็พอได้นะ
1: อาจจะอยู่ที่เด็กด้วยพ่อแม่เด็กด้วยไหมกับวิธีการที่เขาเลี้ยงดูกันมาควบคุมกันไม่อันนี้พูดถึงกรณีที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นแบบภาวะโคลิกที่เด็กคลอดใหม่สองสามเดือนแรกแล้วเขาร้องแบบร้องบ้านแตกอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าเป็นภาวะจริงๆ
0: ใช่แต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะคะก็คือเขาอนุญาตให้บุคคลหรือว่าธุรกิจเนี่ยสั่งห้ามเด็กเข้าได้ก็จะเป็นพวกร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: อันนี้คือห้ามเข้าอยู่แล้วห้ามผู้เยาว
1: ์
0: เข้านะคะก็คือจะต้องเรียกว่าตอนที่ขอใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้ระบุเงื่อนไขไปเลยก็จะทำให้สามารถปฏิเสธการเข้าใช้บริการของเด็กๆได้แล้วแต่ว่าในส่วนของการเช่าที่อยู่อาศัยคือเขาบอกว่าเจ้าของบ้านเช่าจะสามารถปฏิเสธการเช่าแก่ครอบครัวที่มีลูกได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเรื่องของขนาดที่อยู่อาศัยอ่ะคือแบบคนเยอะเกินก็ปฏิเสธได้ก็บ้านเราดิฉันไม่แน่ใจเลยว่ามีอะไรแบบนี้ไหม
1: เรื่องกฎหมายความเท่าเทียมอันพวกนี้เหร
0: ออ
1: าจจะไม่นะ
0: ใช่ไหม
1: อีกบ้านเราที่เห็นเยอะจะเป็นเรื่องสัตว์เลี้ยงมากกว่าเนาะที่เป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนไปในทุกวันน
0: ี
1: ้ก็คือจะเห็นแบบเดี๋ยวนี้เห็นโฆษณาคอนโดpet friendly เลี้ยงสัตว์ได้แล้วไม่ต้องแอบอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าราคาจะค่อนข้างแพงกว่าคอนโดทั่วไปอยู่นะ
1: โอ้ดิฉันก็ไม่ได้เห็นว่าราคาเป็นยังไง
0: ดิฉันเคยลองหาก็คือแพงกว่านั่นแหละ
1: จริงเหร
0: ออื
1: มฉันเข้าใจว่ามันไม่ได้
0: หรืออาจจะเป็นที่โซนด้วยก็ได้
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้เชี่ยวชาญตลาดอสังหาแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นการเปลี่ยนทัศนคติของคนตามยุคตามสมัยที่คนเลี้ยงสัตว์กันมากขึ้นแบบมากขึ้นจริงๆกับแต่ก่อนที่ปัญหาที่คนเขาไม่ให้เลี้ยงในคอนโดมันคืออะไรอะกลิ่น
0: น
1: ่
0: าจะกลิ่นเสียง
1: หมาเห่าอะไรอย่างนี้ใช่ไห
0: มเพราะว่าแหมสุนัขบางตัวก็
1: เห่าเก่ง
0: เห่าทุกอย่าง
1: เข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: ก็นั่นแหละแต่ก็เรื่องเด็กๆนี่พูดยากจริงๆนะคะบางทีเราสมมติแบบขึ้นรถขึ้นเครื่องบิน
0: ใช่
1: หันไปเห็นอุ้ยมีทารกอยู่ในระยะใกล้รู้แล้วว่าโอ้ไฟนี้อาจจะไม่ได้นอนแต่ก็ไม่เสมอไปไง
0: ใช่
1: บางคนเขาก็เงียบอยู่ของเขา
0: แต่ว่าอีกมุมนึงก็คือคนที่เข้าใจก็เข้าใจความเป็นเด็กอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เขาเป็นเด็กอะ
0: ใช่
1: เขายังพูดไม่ได้มีอะไรเขาก็ขอร้องไว้ก่อนนะก็เป็นอีกอย่างนึงที่อาจจะยังไม่ได้เห็นในบ้านเราแต่ไม่แน่อาจจะได้เห็นอีกไม่นานนี้ก็ได้นะคะส่วนฟังอีกเรื่องนึงกันต่อคุณผู้ฟังเรื่องนี้ก็ไม่ได้เห็นในบ้านเรามาสักพักนึงเป็นเรื่องของการประหารชีวิต คือครั้งสุดท้ายที่ไทยประหารชีวิตนักโทษเนี่ยคือปี2561เลยนะก็คือปีคศ2018ห่างมากตอนก่อนหน้านั้นน่ะที่เคยประหารชีวิตก็คือ2552ก็ทิ้งห่างมา9ปีตอนนี้ก็ทิ้งห่างมา8ปีแต่ว่าที่โยงเรื่องนี้เพราะว่าจะไปคุยเรื่องการประหารชีวิตที่สหรัฐคือยังมีหลายรัฐอยู่ที่ยังไฟเขียวให้ประหารชีวิตได้แล้วก็หนึ่งในนั้นคือเทนเนสซีเนี่ยพยายามจะประหารชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งอายุ50ปีละไม่ยอมเสียชีวิตเธอไม่เสียชีวิตแต่เธอกลับตอนนี้อาการสาหัสแทนโอ้เป็นเรื่องราวที่หลายคนแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เหมือนในหนัง
1: โอ้ใช่มันหลุดมาจากภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของตัวนักโทษที่กระทำผิดแล้วก็ถูกนักโทษประหารคนนี้เนี่ยเธอชื่อคริสตาไพค์ตอนนี้อายุ50ปีโดนฉีดยาให้เสียชีวิตเนาะเป็นวิธีการประหารชีวิตของที่เทนเนสซีใช้2ชุดคือได้รับยาไป2โดสไม่เสียชีวิตหลังจากที่คือต้องบอกว่าโทษประหารของเธอเนี่ยมาจากคดีฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไหร่เองตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นก็ก่อคดีฆาตกรรมไปเมื่อปี1995เธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นนักโทษประหารในรัฐนี้คือเธอคือคนแรกในรอบมากกว่า200ปีเป็นผู้หญิงคนแรกอะที่ต้องโดนโทษประหารตั้งแต่ปี1996ที่เกิดคดีขึ้นเนี่ยคือตอนนั้นคดีที่เธอก่อมันก็ค่อนข้างสะเทือนขวัญเป็นการทรมานแล้วก็ฆาตกรรมเธอกับแฟนผู้ชายของเธอเนี่ยสองคนแฟนกันไปใช้มีดคัตเตอร์เชือดเพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็เอามีดคัตเตอร์สลักเป็นแบบตัวหนังสือบนอกของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผ่าเอากะโหลกบางส่วนของผู้เสียชีวิตออกไปด้วยคือมันน่ากลัวมากใช่ไหมก็เลยได้โทษได้รับโทษประหารชีวิตคุณผู้ฟังแล้วฝ่ายผู้ชายเนี่ยคือตอนที่เกิดก่อนที่ก่อคดีคริสตาไพค์เนี่ยอายุ18ก็เลยได้รับโทษประหารชีวิตแต่แฟนน่ะที่เป็นผู้ชายอายุ17มันเลยยังไม่ถึงเกณฑ
0: ์
1: ที่จะโดนโทษประหารผู้ชายก็คือกลายเป็นรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไปไพค์เองเนี่ยก็ไม่เคยปฏิเสธนะว่ากระทำความผิดเธอให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนหน้านี้ว่าก็คิดเตรียมตัวทบทวนอยู่ในหัวตลอดว่าจะเจอกับการประหารชีวิตยังไงแต่ว่าก่อนหน้านี้คดีของเธออ่ะมีการพักโทษประหารนะจะบอกว่าพักโทษก็ไม่ถูกต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงยื่นไปขึ้นไปสูงถึงศาลสูงสุดสหรัฐนะ
0: ค่ะ
1: คือเป็นการยื่นคัดค้านว่าอาจจะไม่ควรจะต้องใช้การลงโทษแบบนี้แล้วไหมแต่สุดท้ายก็คือผ่านคือศาลก็ไม่ได้สั่งห้ามการประหารชีวิตก็เลยดำเนินต่อไปทีนี้พอปรากฏว่าวันประหารชีวิตจริงเนี่ยเขาก็ฉีดยาเป็นยาที่ทำให้ควรจะทำให้หัวใจหยุดเต้นแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลแล้วก็มีรายละเอียดจากคือต้องบอกว่าบางคนอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร
0: ์
1: ห้องประหารชีวิตที่ห้องฉีดยาพิษของตามเรือนจำที่สหรัฐหลายรัฐก็จะไม่เหมือนกันเนาะแต่ลักษณะเบสิกของราชทัณฑ์ที่นู่นก็คือเป็นมันก็จะเป็นห้องนึงมีเตียงเตียงที่จะมีสายรัดเอาตัวของผู้กระทำผิดของนักโทษเอาไว้กับเตียงแล้วก็เดี๋ยวว่ารอให้ฉีดเข้าเส้นนู่นนี่นั่น
0: แ
1: ล้วมันก็จะเป็นกระจกแล้วก็เป็นม่านกั้นอีกห้องนึงจะเป็นห้องที่แบบรับชมแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ให้ชมตอนที่เขาฉีดยาหรอกอาจจะเห็นภาพตอนเตรียมหรืออะไรอย่างนี้แล้วแต่รัฐกฎเกณฑ์ก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์การประหารคือเขาก็ตัวของราชทัณฑ์เขาก็จะเปิดให้นักข่าวก็ดีญาติพี่น้องของคนที่เป็นเหยื่อก็ดีเ ก็ได้เข้าไปเหมือนกับไปเป็นสักขีพยานด้วยไปรับรู้ว่าอันในอย่างกรณีของครอบครัวคนที่ถูกไพค์สังหารเนี่ยก็ต้องการไปรับทราบว่าความยุติธรรมมันเกิดขึ้นแล้วอย่างเงี้ยก็เลยมีคนอยู่ในนั้นพอสมควรแล้วความที่คดีมันไปไกลถึงระดับศาลสูงสุดสหรัฐแล้วก่อนที่จะแบบเหมือนกับไฟเขียวลงมาให้เดินหน้าประหารต่อได้มันก็ยิ่งดังนักข่าวก็ยิ่งมากันเยอะก็เลยมีคำบอกเล่าจากบรรดาพยานที่ได้ร่วมเห็นเหตุการณ์นะคือบางคนก็บอกว่าไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นหลังม่านแต่ว่ามีการออกมาให้ข้อมูลทีหลังว่าฉีดยาไปแล้ว2โดสก็ยังหายใจอยู่แล้วก็มีการนำเอาเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยจะใช้คำว่าพยุงชีพไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของการประหารชีวิตเดิมทีเทนเนสซีก็เหมือนกับอีกหลายๆรัฐก็คือเขาใช้เป็นเก้าอี้ไฟฟ้าแล้วถ้าเราเคยเห็นจากในหนังในสารคดีมันก็เป็นการปล่อยกระแสไฟฟ้าไปทั้งตัวแล้วมันก็ค่อนข้างจะโหดร้ายทารุณพอสมควรไม่ได้ต่างจากการยิงเป้าสักเท่าไหร่หรือบางคนอาจจะมีข้อถกเถียงด้วยซ้ำว่ายิงเป้าอาจจะเหมือนกับจบไวกว่าสำหรับตัวนักโทษประหารทีนี้มันก็มีการเปลี่ยนเป็นการฉีดสารพิษซึ่งควรจะทำให้นักโทษเนี่ยจากไปอย่างสงบที่สุดเขาใช้คำว่าเป็นการจบชีวิตอย่างมีมนุษยธรรมมากที่สุดแบบนี้แต่ก็กลับกลายเป็นว่าไม่เสียชีวิตเนี่ยทีเนี้ยก็เลยมีคำบอกเล่าเช่นเห็นเจ้าหน้าที่พยายามจะเปิดเส้นเป็นคำที่เราใช้เวลาเราไปโรงพยาบาลเหมือนกันเนาะคือเอาเข็มอะมาแทงเข้าไปในเส้นเลือดของเราเพื่อที่จะเดินยาเข้าไปอันเนี้ยพยานบอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้เข็มไป7เล่มแค่แขนซ้ายแขนเดียวของคริสตาไพค์แล้วเห็นอันนึงคือดึงออกมาเข็มมันงอด้วยอ่ะซึ่งไม่มีคำอธิบายนะตอนนี้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าเธอเนี่ยไม่เสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างอาการสาหัสแต่ว่าที่มันน่าสนใจอีกข้อนึงเลยก็คือเทนเนสซีเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีเหตุที่ประหารชีวิตพลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะปีนี้ครั้งที่สองแล้ว
0: ในปีนี้
1: ใช่เพิ่งรู้เหมือนกันคือเมื่อกลางปีคุณผู้ฟังเดือนพฤษภาคมเป็นการประหารชีวิตของนักโทษชื่อว่าโทนี่คาร์เธอร์ต้องยกเลิกไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่หาเส้นไม่เจ
0: อ
1: ก็เลยแบบให้ยาฉีดสารพิษไม่ได้ปรากฏว่านักโทษคนนั้นคือก็เหมือนได้รอรับโทษไปอีกหนึ่งปีก็ยังรอดชีวิตอยู่แต่มันก็ทำให้เกิดคำถามตอนนี้คือนักการเมืองบรรดาผู้ว่าการรัฐอะไรก็ต้องมาสอบสวนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นละทีนี้แต่ว่าด้วยตอนที่จังหวะที่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังจะเลือกผู้ว่าการรัฐคนใหม
0: ่
1: จะมากับช่วงมิดเทอม
0: ค่ะ
1: เดือนเศษๆเองก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากบรรดาแคนดิเดตค่ะของฝั่งริพับลิกันเนี่ยก็จะเป็นแนวขวาอยู่แล้วเนาะก็จะสนับสนุนให้มีโทษประหารอะไรอย่างนี้ตัวของแคนดิเดตริพับลิกันเนี่ยบอกว่าโอ้ยฉีดยาแบบนี้ไม่ได้เรื่องต้องเอาเก้าอี้ไฟฟ้ากลับมาละคนก็คือเหมือนกับไม่แน่ใจว่ามีข้อมูลสถิติไหมแต่ฟังดูเหมือนเขามองว่ามันได้ผล มากกว่าแต่แน่นอนฝั่งเดโมแครตที่เป็นแคนดิเดตเหมือนกันก็บอกว่าเออจริงๆควรจะเลิกโทษประหารไปเลยมากกว่าคืออาจจะสั่งให้พักการใช้โทษประหารไปเลยแล้วเขาก็วิจารณ์ว่าการเอาเก้าอี้ไฟฟ้ากลับมาเนี่ยอันนี้คือเท่ากับเป็นการเอา รูปแบบการประหารชีวิตที่โหดร้ายทารุณที่สุดกลับมาใช้
0: ค่ะ
1: ไม่รู้คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรบ้านเราก็ไม่บ้านเราน่าจะไม่เคยมีเก้าอี้ไฟฟ้าเนาะเพราะว่าเท่าที่ทราบข้อมูลคือเปลี่ยนจากยิงเป้าเป็นฉีดสารพิษ
0: ค่ะ
1: น่าจะหลายสิบปีมาแล้ว
0: แต่เรื่องเจ้าหน้าที่หาเส้นไม่เจอนี่ก็แอบเข้าๆนะที่พยานบอกว่าเข็มงอ
1: คือนักเราก็สงสัยว่าเขาไม่มีการฝึกหรอ
0: นั่นสิ
1: มันคนหรือว่าเขาไม่สามารถใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ในเชิงระบบแล้วก็แต่ละรัฐไม่เหมือนกันด้วย
0: อาจจะต้องรอสอบสวนแล้วก็จริงๆจากเหตุก่อนหน้าน่าจะแบบเตรียมความพร้อมกว่านี้ไหม
1: แปลกเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันทำให้ความทุกข์ทรมานของทั้งตัวนักโทษเองก็มากขึ้นญาติเขาก็ดีหรือญาติของเหยื่อเองก็ดีที่แบบฝั่งนึงก็รู้สึกว่าต้องยกเลิกการประหารอีกฝั่งนึงบอกไม่ได้คือมันต้องยุติธรรมต้องได้รับโทษ
0: แล้วญาติของเหยื่อก็อาจจะแบบจากที่คิดว่าจะจบแล้วก็ต้องเนี่ยไม่จบก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อ
1: จริงต้องติดตามกันต่อเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังเป็นสิ่งที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้ค่ะติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันหรือสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: are listening to SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
3: ออสเตรเลียเริ่มใช้กฎวีซ่านักเรียนใหม่จำกัดการยื่นในประเทศรวมถึงผู้ติดตาม eSafetyG เกมออนไลน์ดังเพิ่มมาตรการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า16ปีทรัมป์อ้างอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเหตุระทึกบนเที่ยวบินมุ่งหน้าอิสราเอลติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2ตุลาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วยรัฐบาลกลางออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้มาตรการปฏิรูประบบวีซ่านักเรียนตั้งแต่วันนี้โดยรัฐบาลระบุว่าการปฏิรูปดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการเปลี่ยนวีซ่าไปมาหรือวีซ่าฮอปปิ้งเพื่อปกป้องภาคการศึกษานานาชาติของออสเตรเลียซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงและทำให้ระบบการย้ายถิ่นฐานดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของประเทศรัฐบาลระบุด้วยว่ามาตรการดังกล่าวจะจำกัดการยื่นขอวีซ่าจากภายในประเทศออสเตรเลียรวมถึงการจำกัดสิทธิของนักเรียนต่างชาติในการนำสมาชิกครอบครัวติดตามมาด้วยตลอดจนถึงมาตรการอื่นๆด้านจูเลียนฮิลผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการศึกษานานาชาติได้กล่าวถึงรายละเอียดของมาตรการการปฏิรูปเหล่านี้ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสถาบันการย้ายถิ่นฐานแห่งชาติออสเตรเลียโดยเขาได้วิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองคู่แข่งอย่างรุนแรงต่อนโยบายดังกล่าวมาต่อกันที่คณะกรรมการความปลอดภัยทางออนไลน์ของออสเตรเลียหรือ eSafety Commissionเรียกร้องให้ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ยอดนิยมระดับโลกเพิ่มมาตรการป้องกันผู้ใช้งานที่เป็นเยาวชนให้เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยทาง eSafety ระบุว่าพบความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กอายุต่ำกว่า16ปีบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเนื้อหาแนวคิดสุดโต่งที่ใช้ความรุนแรงรวมถึงกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การชักจูงการเข้าสู่แนวคิดสุดโต่งรายงานฉบับใหม่ที่ eSafety เผยแพร่ในวันนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้บริการ RobloxMinecraft, Fortnite และ Steam หลังหน่วยงานได้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการสั่งให้บริษัทเหล่านี้ชี้แจงว่ามีมาตรการอย่างไรในการปกป้องผู้ใช้งานจากอันตรายร้ายแรง Julie Inman Grant กรรมาธิการ eSafety ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Today ของ Channel 9ว่าผลประโยชน์การศึกษาครั้งนี้ชี้เห็นว่าผู้ให้บริการเกมยังจำเป็นต้องดำเนินการที่มากกว่านี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างปลอดภัยทิ้งท้ายกันที่เหตุการณ์ของฝ่ายดูไบซึ่งทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างว่าอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักบินผู้ช่วยของสายการบินฝ่ายดูไบซึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามทำให้เครื่องบินที่กำลังมุ่งหน้าไปยังอิสราเอลนั้นตกขณะที่เจ้าหน้าที่สอบสวนเร่งหาสาเหตุว่าเหตุใดนักบินผู้ช่วยจึงใช้มีดแทงกัปตันระหว่างเที่ยวบินส่งผลให้เครื่องบินดิ่งลงอย่างรวดเร็วก่อนที่บุคคลอื่นบนเครื่องจะสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่ซาอุดิอาระเบียประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเหตุใดจึงเชื่อว่าอิหร่านอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประกาศว่าสหรัฐจะตอบโต้หากพบว่าเตหะรานอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ดังกล่าวด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่าเขาเชื่อว่านักบินผู้ช่วยรายนี้ผ่านการปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งแบบอิสลามหรือที่เขาเรียกว่า Islamist Radical Indoctrination อย่างไรก็ตามเนทันยาฮูยังไม่ได้แสดงหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่2ตุลาคม2569กับกระผมวาริศหนูช่วย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อ่ะแล้วก็รอบต่อไปนี้นะครับผมโอ้โหชอบเจ้าของปรีนะพี่หัวโล้นครับบอกคนข้างๆนะฮะลำวงนะครับไม่ใช่ลำซิ่ง
1: ขมวนปานนี่ไผสิอดใจได้หรอพ
0: ี่ถ้าชอบก็ซื้อบัตรมาสิครับ
1: กำลังไปแลกเช็คอยู
2: ่โอ้ยแลกเช็คเห็นพวกเงินมันอร่อยอยู
0: ่แหมอ่ะชอบของฟรีไม่มีปัญหาเพราะว่ามีคนใจบุญเมาให้เต้นกันอีกแล้ว
2: ใครเมาเนี่ยใครเมาเนี่ย
0: เจ๊ยาท่าเสด็จนะฮะ
2: หยาดกันหยาดกัน
0: เมาให้เล็กสารยารำ
2: โอ้ยนะก็หยาดกันหยาดกัน
0: โอ้โหหยาดเยอะเนี่ยเอาก็เป็นว่าจะใช่ญาติหรือไม่ใช่ญาติก็แล้วแต่นะฮะเขาบอกว่ารำกันทุกคนเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะรำฟรีก็ขึ้นมาได้เลยในจังหวะลำวงนะฮะเสนอผลงานเพลงนี้เลยนะครับหนุ่มรำโทนฮะอ่ะเชิญได้เลยเร็วมา

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ข ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มเป็นอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนหน้านั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Craft Association นะครับนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อย

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดพชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: เดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพวงมาลัยและพวงมาลาพวงมาลัยคือดอกไม้ทั้งดอกหรือกลีบดอกไม้ที่นำมาร้อยเป็นพวงประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยงามมักมีอุบะห้อยดอกไม้ที่นิยมใช้เช่นดอกมะลิดอกพุทธดอกรักมีทั้งดอกไม้สดและดอกไม้แห้งชาวพุทธนิยมใช้พวงมาลัยสำหรับบูชาพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนำไปไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเทศกาลต่างๆพวงมาลัยที่ร้อยเป็นพวงสั้นๆมีหลายแบบเช่นมาลัยข้อมือมาลัยชายเดียวส่วนพวงยาวๆเป็นแบบสวมคอหรือเป็นมาลัยสองชายมักใช้คล้องคอคู่บ่าวสาวหรือคนสำคัญในงานต่างๆส่วนพวงมาลาคือพวงดอกไม้ขนาดใหญ่ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่างๆใช้ในการเคารพพระศพของเชื้อพระวงศ์หรือใช้สำหรับวางที่อนุสาวรีย์หรือพระบรมรูปเพื่อเป็นเกียรติหรือแสดงความเคารพ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

0: ื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
3: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
1: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยการสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
0: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
2: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติน
3: ายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
4: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
3: อกจากนี้นายศิรศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมาลกีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่าปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องพบสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันแพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดแพ้ อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน0-2ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นวอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-1เซต 25-20 25-19 21-25 และ 25-21ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นสำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
9: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคลิออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิพัฒน์สอนการรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
11: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดี พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้เปิดพื้นที่ของการประกวดเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นตอนที่มีชื่อว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าประพันธ์โดยชิรากรคำคุณและเช่นเคยนะคะได้คุณมุทิตาอิทธิพลเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมให้เรารับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกมือยืนรอมาตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูชายชุดขาวแขวนพวงประทัดบนลำไม้ไผ่ปักหลักเรียงรายข้างลานพิธีทิวธงรอบศาลเจ้าสะบัดเงากลางแดดเที่ยงประทัดนับหมื่นนัดผูกร้อยเป็นสายมองดูคล้ายกระดูกสันหลังแขวนห้อยระยงระยางชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนก่อนเสียงปืนปึงปังดังแสบแก้วหูเหมยแหงนมองปลายยอดไม้ไผ่ประทัดนัดสุดท้ายระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกอาการปวดแปลบกลางหลังเจ็บร้าวจนถึงโคนขาหญิงสาวหลับตาขบกรามแน่นอยากจะถอยกระดูกสันหลังของตัวเองไปแขวนบนนั้นแล้วก็ระเบิดมันทิ้งให้สิ้นเรื่องสิ้นราวเทศกาลถือศีลกินผักปีนี้บรรยากาศคึกคักผู้คนเกือบทั้งเกาะนุ่งห่มศรัทธาด้วยชุดขาวหอบหิ้วเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองธูปเทียนหมุนเวียนเข้ามากราบสักการะเทพเทวดาในศาลเจ้ากันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินกระย่องกระแย่งมาถึงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้าหยุดยืนพนมมือสวดขอพรขมุบขมิบหน้ากระถางธูปยักษ์เหมยอ่านปากถอดคำรวดเร็วในใจขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถิดทุกครั้งที่มาไหว้เจ้าเหมยจะได้ยินคำขอพรประโยคนี้พร้อมรอยอิ่มเอิบแต้มประดับใบหน้าของอาม่าซึ่งเชื่อว่าประโยคดังกล่าวน่าจะเป็นคำขอพรประจำตัวของใครหลายคนที่นี่เช่นกันคลื่นมนุษย์คลาคล่ำเต็มท้องถนนมองดูคล้ายแม่น้ำสีขาวทอดยาวสุดตาบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามร่างเงาดำยืนปะปนกับผู้คนชุดขาววูบไหวอยู่ในม่านแดดเหมยกระพริบตาทีก่อนเพ่งจ้องอีกครั้งคราวนี้ไม่พบความผิดแปลกใดๆนอกจากชาวบ้านกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้เจ้าแล้วก็ชมความงามของเมืองเก่าหญิงสาวเขย่าคอเสื้อและอากาศอ้าววันนี้จะมีพิธีส่งพระที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะคืนสุดท้ายของเทศกาลสำคัญห่วงเวลาที่เจ้าลงมาจากสวรรค์9 วันเพื่อปัดเป่าเคราะห์ให้กับผู้คน

วันนี้ภารกิจขององค์เจ้าคงหนักหน่วงน่าดูเมยนิ่งคิดขณะมือมองคลื่นมนุษย์หลั่งไหลพยายามขยับยืดแผ่นหลังสลัดไล่อาการปวดไม่ทันสังเกตว่าอาม่ายืนอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่เที่ยงแล้วจะซื้ออะไรไปกินที่บ้านไหมอาม่าถามเมยยิ้มกลิ่มทั้งที่ยังปวดหลังอยากกินข้าวหมูกรอบอ่ะป่าแกนี่นะอาม่าเสียงเขียวพร้อมสวนให้พรเล็กน้อยทั้งที่รู้ว่าหลานสาวหมายถึงบรรดาหมูกรอบเจเป็ดย่างสีอิ้วเจปลาอินทรีแดดเดียวเจแล้วก็อีกสารพัดที่แม่ค้าการันตีว่าเจ 100% แล้วเนี่ยจะไม่ไหว้เจ้าแน่นะอาม่าถามย้ำเหมยสันศีรษะแทนคำตอบถ้างั้นก็ตามใจฝ่ายผู้สูงวัยไม่รับเร้าขยับสวมรองเท้าก่อนเดินไปที่ประตูทางออกเสียงกลองรัวตึงตังดังมาแต่ไกลอาม่าเอื้อมมือจับแขนเหมยเพื่อส่งตัวส่วนมือขวาปักไม้เท้าลงบนพื้นค่อยๆก้าวเดินช้าๆฝ่าฝูงชนผ่านร้านอาหารเจเรียงรายขณะที่เหมยเดินประคองข้างๆก้าวย่างแต่ละก้าวปวดแปลบสุดทนแรกเริ่มยังไม่รู้หรอกว่ามันคืออาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เมื่อผล MRI ออกมาถึงรู้ว่าปัญหาใหญ่หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อาการระบมจู่โจมเหมยทั่วร่างเกือบเดือนกว่าเคล็ดขัดยอกจะทุเลาเหลือก็แต่แผ่นหลังที่ยังสุดกับสุดความเจ็บปวดจากการกดทับเริ่มลุกลามถึงเบ้าก้นร้าวลงต้นขาหนักเข้าก็ชาลามถึงปลายเท้าหมอที่โรงพยาบาลแนะให้กินยาแล้วก็กายภาพบำบัดก่อนหากไม่ดีขึ้นค่อยพิจารณาเรื่องผ่าตัดเป็นนั้นว่าเหมยได้ฉลองวัยเบญจเพสด้วยการนอนพักยาวแล้วก็พับเก็บแผนการย้ายบ้านซุกกลับเข้าลิ้นชักแบบไม่มีกำหนดกับข้าวเจเรียงรายเต็มโต๊ะครัวเหมยคีบเส้นบะหมี่ผัดให้อาม่าก่อนที่จะลงมือกับสำรับตรงหน้ากลิ่นกำยานโชยชายทั่วทั้งบ้านอาบคลุมรูปถ่ายขาวดำของม้าที่วางอยู่บนหิ้งส่วนป้ายังคลุกอยู่กับงานพิธีกรรมแล้วก็การดูแลองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าเหมือนเคยกว่าจะกลับก็คงดึกดื่นถึงเทศกาลกินผ่านทีไรป้าเหมือนกับบุคคลหายสาบสูญแม้ว่าบ้านกับศาลเจ้าจะอยู่เยื้องกันแค่ไม่กี่ช่วงตึกแต่ก็เหมือนไกลกันคนละฟากเกาะสิ่งเดียวที่ทำให้เหมยรับรู้ถึงการมีอยู่ของป้าก็คือเสียงขยับกลอนประตูหน้าบ้านตอนเช้ามืดแล้วก็หลังสองยามของทุกๆวันหลายครั้งเหมยนึกอยากไปเป็นองค์ประทับทรงที่ศาลเจ้าดูบ้างเผื่อว่าจะได้อยู่ในความสนใจของป้าแดดบ่ายย้อมดอกโป๊ยเซียนสีจัดจ้านอาการปวดหลังเริ่มคลายลงเหมยนั่งสองมือชันคางริมระเบียงมองดูขบวนแห่พระยาวเหยียดซึ่งกำลังทยอยกลับศาลเจ้าอากาศยังคงร้อนอบอ้าวแนวขบวนเริ่มไม่เป็นระเบียบพี่เลี้ยงวิ่งตามองค์ประทับทรงฝุ่นตลบเด็กหนุ่มๆหามเกี้ยวองค์พระตะลุยฝ่าดงประทัดราวกับอยู่ในสมรภูมิท่ามกลางม่านควันหนาทึบป้าเดินรั้งท้ายพร้อมกลุ่มกรรมการศาลเจ้าแววตามุ่งมั่นส่องประกายไม่แพ้ชุดขาวเจิดจ้าก่อนหักเลี้ยวมุมถนนเงาดำผลุบโผล่แฝงตัวปะปนกับผู้คนสองฝากข้างเมยถอนใจนึกย้อนถึงปีที่ตัวเองเลิกไหว้เจ้าเป็นปีเดียวกับที่เงาดำเริ่มปรากฏตัวกว่า2 ปีแล้วที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนขั้วศรัทธานับจากปีนั้นเป็นต้นมาป้าก็แทบไม่ปริปากคุยกับเธอ

มีคนร้องเรียนเรื่องเสียงประทัดดังหนวกหูว่ากันว่าพวกเขามาจากเขตเมืองใหญ่ขมับป้วนเปี้ยนใกล้ศาลเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าทันทีที่มีเสียงดังพวกนี้จะโผล่มาเหมือนลมหอบเดือดร้อนกรรมการศาลเจ้าต้องมาเจรจาพูดคุยนับแต่การท่องเที่ยวเฟื่องฟูใครๆก็แห่มาที่เกาะนี้เขตเมืองใหม่ผุดยึดชายหาดฟากทิศเหนือขยายพื้นที่เติบโตชั่วพริบตาเพียงไม่กี่ปีแพปลาพัฒนาเป็นท่าเรือยอทนกปลอดกายร่างเป็นโดรนบิลวันวัฒนธรรมใหม่ขับเคลื่อนหนุ่มสาวให้เดินทางออกจากเมืองเก่าเหมยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นบางวันถึงขนาดขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาสองฟากเกาะเขตเมืองใหม่กลายเป็นดินแดนเสรีที่เปิดรับกระแสของโลกทั้งใบเงาดำปรากฏตัวขึ้นที่นั่นพวกมันกระจายเกลื่อนเวิ้งอ่าวและริมถนนวูบวาบบนเก้าอี้หน้าร้านกาแฟสมัยใหม่พูดคุยกับใครต่อใครด้วยสับแสงรู้ว่าด้วยเรื่องของการตื่นรู้เมื่อสังเกตเห็นผู้คนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันไม่เว้นแม้แต่ตัวเองเพื่อนหลายคนเลือกปักหลักอยู่ที่นั่นถาวรลาขาดย่านเมืองเก่าบางคนเริ่มฉุนเฉียวเกี่ยวกับการรื้อสร้างบางถึงกับประกาศกล้าว่าจะปฏิวัติวัฒนธรรมทั่วทั้งเกาะเมยไม่เข้าใจเรื่องพวกนั้นหรอกแค่ชอบที่นั่นเขตเมืองใหม่ใครๆก็มีตัวตนทุกคนต่างโลดแล่นอยู่ในโลกแห่งเสรีภาพอันหอมหวานนานวันเข้ารากเหง้าเก่าๆจึงไม่ใช่สิ่งจำเป็นอีกต่อไปโดยไม่รู้ตัวเหมยเริ่มเปลี่ยนถ่ายเคลื่อนย้ายตัวตนกระทั่งกลายเป็นคนของเมืองใหม่โดยสมบูรณ์แผนการย้ายบ้านเริ่มขึ้นตอนนั้นในวันที่หญิงสาวย่ำเท้าขยี้ฟองคลื่นกลางแดดจัดตัดสินใจมั่นหมอว่าจะเลิกนับถือองค์เจ้า

0: พิพาทเรื่องเสียงประทัดยังตกลงกันไม่ได้จนตำรวจต้องมาไกล่เกลี่ยถึงศาลเจ้าทั้งหมดจึงยอมแยกย้ายกลุ่มผู้ร้องเรียนทยอยเดินทางกลับยังไม่ทันก้าวพ้นเชิงบันไดประทัดยักษ์ลอยโค้งข้ามกำแพงเข้ามาเสียงระเบิดดังสะเทือนถึงท้ายตลาดเด็กน้อยคนหนึ่งล้มลงแผดร้องสุดเสียงเลือดไหลซิบกลางหน้าผากคนบนศาลเจ้าวิ่งครูเข้ามาหามือประทัดชายหนุ่มสวมเสื้อฮาวายสีแป้นโกยแนบกระโดดขึ้นรถจอดซึ่งจอดรออยู่ริมถนนสติ๊กเกอร์ข้อความโนก็อตติดราบนกระจกฟิล์มกลองแสงฉาบทึบจนมองไม่เห็นเงาดำหลังพวงมาลัยพริบตารถยนต์ออกตัวพุ่งไปข้างหน้าทั้งที่ประตูยังปิดไม่สนิททิ้งฝุ่นคลุ้งไว้ให้กลุ่มคนชุดขาวพวกสารเลวไม่นับถือก็ให้เกียรติกันบ้างเสียงกล้าวของใครบางคนตะโกนไล่หลังรถคันนั้นเมย์ช่วยอาม่าคัดผลไม้ใส่ตะกร้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านสายตาจับจ้องกับเหตุวุ่นวายบนถนนซึ่งจะว่าไปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของการก่อความรุนแรงอาม่านั่งเลือกผลส้มสีหน้าสงบนิ่งไม่ตื่นเต้นกับเรื่องราวใดๆความขุ่นเคืองยังคงลอยมาจากอีกฟากถนนโดยเฉพาะกลุ่มคนสูงวัยซึ่งกำลังโกรธจัดพวกเมืองใหม่โผล่มาทีไรมีแต่คนเดือดร้อนเสียงกลหล่นจากปากชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มบางก็คว้างผ้าโพกหัวลงพื้นบางก็กระฟัดกระเฟียดเดินกลับสันเจ้าและบางก็จงใจโยนสายตาทิ้งมาทางเหมยพ่วงตามมาด้วยเสียงโวยวายแจ้งความจับมันให้หมดเลยก็ดีแถวนี้จะได้สะอาด
1: น้องบอกยังรู้สึกไม่น่าดูเวลาเราโพสเนี่ยก็เข้าใจยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะโดยเฉพาะนะรัฐมนตรีชัยชนกบอกว่าถ้าเกิดตัดไว้เลยนะว่า9 11เนี่ย
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: เมื่อยืนมองคนชุดขาวซึ่งกำลังทยอยเดินกลับสันเจ้าไม่เข้าใจว่าทำไมการเลือกจุดยืนที่ไม่ได้อยู่ฝากฝั่งเดียวกับพวกเขาจึงถูกตีตราว่าเป็นเรื่องผิดบาปทั้งที่เหมยรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ำในการเลือกหรือไม่เลือกวิถีทางใดตราบเท่าที่ไม่เดือดร้อนคนรอบข้าง
1: ของกรมอุตุนิยมวิทยานะแต่ว่าไอ้เรื่องความไวนี่ดิฉันไม่รู้แต่เรื่องภาษามันง่ายเนาะอ่ะเอาละค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ช่วงค่ะองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: เซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองป้อยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้าง
1: โครงการ AIS Go Green โดยปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนการปลูกต้นไม้ไปแล้ว 25,000 ต้นกับเป้าหมายการปลูกต้นไม้ให้ครบ 100,000 ต้นภายใน4ปีซึ่งได้ส่งมอบและปลูกต้นไม้ในพื้นที่เป้าหมายของกทม.แล้วในหลายพื้นที
2: ่องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านแกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหม
1: เหตุหนึ่งของปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรตามนโยบายด้านเศรษฐกิจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS
2: ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก AIS ค่ะ
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: แกกำลังคิดถึงการฟังเสียงของคนอื่นเงาดำหัวเราะเย้ยหยันเสียงของคนตกยุคงมงายอยู่กับอัตตาไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก็ออกจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่าก
1: ี่หีบทองหากมีราคารวมกันไม่เกิน 40,000 บาทและไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกับหรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อยเป็นของต้องชำระอากรโดยเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศที่ระบุที่ทำการไปรษณีย์ให้ไปติดต่อรับของชำระภาษีอากรไปชำระอากร
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: เมื่อยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่หนึกแน่นแล้วก็
1: จะสร้างทางด่วนหรือทางพิเศษที่จังหวัดภูเก็ตในการที่จะเพิ่มศักยภาพในการเดินทางของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพูดคุยของคุณสารเชษกันครับ
2: ครับอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของการที่ทางการพิเศษประเทศไทยลงมาที่จังหวัดภูเก็ตในการที่จะยกระดับการเดินทางของพี่น้องในจังหวัด
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: พบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ที่ชั้นภูมิรัฐมีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ห้าเมกะเฮิร์ตซ์และ AM 891กิโลเฮิร์ต
2: ซ์มีต่อนะครับคือจากหาดป่าตองมาถึงกระทู้เนี่ยนะครับคือทะลุภูเขาออกมาเนี่ยจากกระทู้ขึ้นเป็นสนามบินก็จะมีเฟส2นะครับซึ่งเราก็มีแผนนะครับว่าภายในปี70นะครับเราก็จะเข้าครม.เช่นเดียวกันนะครับโครงการเฟส2เนี่ยใช้เวลาก่อสร้างสั้นกว่านะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างแค่3ปี
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ไม่สนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลย
4: ได้ได้จริง
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking Newsสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: จังหวัดเชียงใหม่จัดงานครบรอบ3ทศวรรษอย่างยิ่งใหญ่มุ่งสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่สากลนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรักรากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลณห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำจังหวัดเชียงอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยมีนายสุรพลเกียรติชัยกรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอศิลปินพื้นบ้านและเยาวชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้เสนออัตลักษณ์ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของประเทศไทยรวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาล้านนาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งมีกิจกรรมเวทีศิลปะวัฒนธรรมหอมฮักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินพื้นบ้านเด็กและเยาวชนรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์32ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันทำรงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านและขับเคลื่อนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับประเทศและระดับสากลนอกจากนี้ยังมีการเสวนาสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในทศวรรษใหม่ในประเด็นการขับเคลื่อนบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่การทำงานของเครือข่ายวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านและการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2537ถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยและในปี2569ครบรอบ32ปีโดยมุ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม
6: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศ พระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
12: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: ตอนพระพุทธชินราช
16: ถึงแล้ว นี่ไงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่พระพุทธชินราชประดิษฐานอยู
17: ่เดี๋ยวค่อยแวะมาดูได้ไหมฉันอยากหาซื้อของฝากก่อน
18: ดีเหมือนกันนะเขาว่าที่พิษณุโลกเนี่ยปลาอร่อยมากอุ๊ยพูดแล้วน้ำลายไหลเลย
16: มาพิษณุโลกทั้งทีพวกเราชาวพุทธควรจะได้มีโอกาสกราบไหว้บูชาพระพุทธชินราชให้เป็นสิริมงคลก่อนแล้วค่อยทำอย่างอื่น
17: ก็ได้แต่เร็วๆหน่อยนะจริงๆวัดไหนก็เหมือนกันไปหมดแหละเฮ้ย
18: งามจังเลย
17: ไม่เคยเห็นพระพุทธรูปที่ไหนงามเท่านี้เลย
16: ฉันจะอ่านตำนานพระพุทธชินราช

0: พิษณุโลกโปรดให้สร้างพระพุทธชินราชนี้การประกอบพิธีเททองต้องทำถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อเททองแล้วทองไม่ติดเป็นองค์พระพระมหาธรรมราชาลิไทยจึงโปรดให้ทำใหม่โดยทรงตั้งสัตยาธิสถานและเททองอีกครั้งตามตำนานยังกล่าวว่ามีชีปะขาวผู้หนึ่งมาช่วยดำเนินการด้วยเมื่อเททองแล้วกระท้อพิมพ์ออกดูปรากฏว่าทองติดเป็นองค์พระพุทธรูปบริบูรณ์สวยงามอย่างยิ่งเมื่อการเททองสำเร็จแล้วชีปะขาวก็หายไปไม่มีใครได้พบเห็นอีก
1: หายไปไหนอะหรือว่า
0: เข้าใจกันว่าชีปะขาวนั้นคือเทพพยดาแปลงองค์ลงมาช่วยตามแรงสัตยาธิสถานของพระมหาธรรมราชาลิไทย
2: แรกเห็นฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าพระพุทธชินราชนี้งดงามราวกับมีเทวดามาช่วยสร้าง
0: ทั้งงามทั้งศักดิ์สิทธิ์เลยนะพระมหากษัตริย์ในอดีตนับแต่สมัยอยุธยาเป็นต้นมาเมื่อได้เสวยราชสมบัติแล้วได้เสด็จมาทรงสักการะบูชาจนเป็นพระราชประเพณี
2: ฉันสงสัยว่าเขามีวิธีดูแลยังไงถึงได้งดงามมาจนถึงปัจจุบัน
0: มีการบูรณะหลายครั้งจ้ะในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดให้นำทองนพคุณซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคมาตีแผ่เป็นทองประทาสีคือทองคำเปลวอย่างหนาเนื้อดีเสร็จแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสทรงปิดทองด้วยพระองค์เองเลยนะต่อจากนั้นมาไม่มีการปิดทองใหม่อีกจนถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
1: แสดงว่าทองประทาสีต้องเป็นทองที่ดีมากๆสงสัยจะมาจากเยาวราช
2: สมัยอยุธยายังไม่มีเยาวราชซะหน่อยก้าวแต้มเนี่ยมั่วตลอด
1: วิเชียรมาศจะไปซื้อของฝากกันหรือยัง
2: เดี๋ยวก่อนฉันยังอยากจะกราบบูชาพระพุทธชินราชอีกสักพักแค่มองเฉยๆก็รู้สึกสงบสบายใจแล้วล่ะ
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับออกอากาศทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายของอวชท.ทั่วประเทศและท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็ phakifm.org phakifm.org แล้วก็ทาง YouTube ภาคี FM รวมถึงทาง Facebook ไลฟ์นะครับก็จะเป็นรายการเกาะติดสกิดข่าวเพจของอวชท.เพจของสวัสดีเมืองนนท์และก็ทางเพจของสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับติดตามกันได้ทั้งรายการสดแล้วก็รายการดีรันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับก็เพจสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับอ่ะมาเริ่มกันครับในเรื่องราวของติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภัยพิบัติกันนะครับโดยนักของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมห

0: ไทยนะครับซึ่งก็ยังคงเรื่องฝนก็อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องเตือนกันในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำรวมถึงการเติมอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำก็จะส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งแล้วก็ทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็เตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางต้องเฝ้าระวังกันนะครับก็เตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างกระสอบทรายแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรครับจังหวัดเพชรบูรณ์และก็นครสวรรค์รวมถึงอุทัยธานีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนะจังอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอเมืองครับอำเภอสว่างอารมณ์ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลืออำเภอไซโยกนะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งกันนะครับแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงกันไว้เลยนะครับในพื้นที่นี้ในส่วนของจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอท่าแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยกของขึ้นสูงและก็เตรียมพร้อมอพยพทุกเมื่อนะครับอำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองครับจังหวัดชัยนาทที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อีก2อำเภอครับคืออำเภอเสนาและก็อำเภอนครอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดนครนายกครับที่อำเภอองคลักษ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีที่ปราจีนบุรีทุกอำเภอเลยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับข้ามคุ้มขังน้ำล้นตลิ่งก็ยกของขึ้นที่สูงได้ทุกอำเภอณที่ปราจีนบุรีนะครับจังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองอำเภออรัญญประเทศอำเภอเขาฉกรรจ์ครับจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงจากนี้ไปอำเภอเมืองอำเภอของคลองเขื่อนอำเภอท่าตะเกียบอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตนะครับจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอนายายอามนะครับจังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านแหลมอำเภอแก่งกระจานจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีอำเภอสามโคกอำเภอหนองเสือครับจังหวัดนนทบุรีต้องยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนบางออกจากพื้นที่นะครับคืออำเภอเมืองอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดครับจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางบ่ออำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงและก็กรุงเทพมหานคร4เขตด้วยกันนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังกันนะครับเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายใหม่แล้วก็เขตหนองจอกนะครับก็ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่นะครับจากที่ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะครับอันนี้เฝ้าระวังนะสักครู่นี่คือยกของขึ้นที่สูงน้ำเฝ้าระวังไว้นะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแล้วก็ระวังอันตรายจากการขับขี่รถนะครับแล้วก็คนงดการท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวงดท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำแล้วก็น้ำตกนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่น้ำล้นตลิ่งนะครับก็ภาคเหนือจะเป็นจังหวัดตากที่อำเภอวังเจ้าอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอคลองขุนจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางระกำและนครสวรรค์ก็อำเภอลาดยาวกับอำเภอ 9เหลียวนะครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดนครศรีอยุธยาต้องเฝ้าระวังนะครับอำเภอบางซ้ายและก็กรุงเทพมหานครหลายเขตเลยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้24ชั่วโมงจากนี้ไปเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับกรุงเทพมหานครเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพัดบางเขนบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระขนงมีนบุรีราชเทวีวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตหลักสี่และก็เขตห้วยขวางนะครับนี่คือต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับก่อนเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาและก็จังหวัดกระบี่ที่อำเภอเหนือคลองนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็เตือนนะครับว่าต้องเฝ้าระวังสัตว์และแมลงมีพิษด้วยนะครับแล้วก็คนงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกกรรมในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดฉะเชิงเทราปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและก็กรุงเทพมหานครครับก็ระวังในส่วนของพื้นที่นี้นะครับระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังบนถนนหรือบ้านเรือนนะครับควรจัดหาเตรียมกระสอบทรายเพื่อกันน้ำหนุนและก็หลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมนะครับนี่ก็คือพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจากนี้ไปก็เป็นเรื่องน้ำนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่ก็คือลดลงนะวันนี้ไม่มีนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของพื้นที่ระวังน้ำล้นตลิ่งที่จะท่วมขังนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของไปดูฝนฟ้าคะนองกันบ้างนะครับเนื่องจากช่วงนี้บ้านเราประเทศเรายังคงเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนลงก็ปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือยังมีฝนที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับจังหวัดภาคอีสานครับที่เจอฝนต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีนะครับสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและก็กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของภาคใต้ทุกจังหวัดครับต้องเจอฝนฟ้าคะนองกันนะครับในส่วนของพื้นที่จากนี้ไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีต่อเนื่องสำหรับใครที่ยกของขึ้นสูงวันนี้อย่าเพิ่งเอาลงนะครับก็ทางหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะเจอน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังก็ตั้งแต่วันนี้วันที่1 2 3 4ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีจังหวัดกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับนี่ก็ต้องอาจจะติดตามกันนะครับต่อเนื่องนะในส่วนของการคาดการณ์จากศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะครับในส่วนของภาคกลางนะครับมาที่ทางภาคกลางก็จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราระยองจันทบุรีเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุสาครสุสงครามและกรุงเทพมหานครนะครับก็คงยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องจนถึงวันที่4ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำทะเลหนุนสูงปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งตั้งแต่วันที่2ถึง4ตุลาคมนะครับยังคงมีน้ำทะเลหนุนสูงอยู่อันนี้ถ้าหนุนสูงมาก็น้ำเหนือนะจากบกลงทะเลก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้น้ำท่วมขังกันยาวพอสมควรนะครับก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าเฝ้าระวังติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครสุทธิปราการสมุทรสงครามสุทธิสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและก็ฉะเชิงเทรานะครับต้องติดตามกันเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับก็ยาวถึงวันที่4ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับ ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับทางด้านของศูนย์เตือนแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าระวังผลกระทบในระดับน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังถนนนะบ้านเรือนนะครับแล้วก็พิจารณาตรวจสอบกระสอบทรายน้ำมันหนุนนะครับก็เลยต้องติดตามกันต่อนะครับเรื่องของตรงส่วนนี้นะก็ติดตามข่าวสารกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่แจ้งเตือนกันนะครับตั้งแต่วันนี้24ชั่วโมงแล้วก็ทางศูนย์เตือนแผนชาติก็คาดการณ์สถานภัยตั้งแต่วันที่2ถึง4ตุลาคมก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องใครท่านใดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านสามารถโทรประสานงานกับทางน้ำปพได้นะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับหรือจะเป็นสายด่วนนะสายด่วนก็หมายถึงว่าทางสายด่วนคือ144หรือทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็คือทางปพรับแจ้งเหตุนะครับ1784นะครับ LINE ก็ @1784DDPM นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ติดตามข่าวสารกันนะครับในส่วนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับไปกันต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขออนุญาตไปตรวจสอบแผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานแผ่นดินไหวนะครับในบ้านเราก็เพื่อนบ้านเราวันนี้นะครับข้อมูลล่าสุดก็คือวันที่1ตุลาคม1ตุลาคมนะครับก็มีแผ่นดินไหว2ครั้งซึ่งเกิดในประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับ1ตุลาคมเวลา 12:53 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านนะครับลึกลงไป2กิโลนะครับลึกลงไป2กิโลนะครับแล้วก็สั่นสะเทือน 2.3 เมกนิจูดนะรอบแรกนะครับรอบที่2เขย่าอีกครั้งหนึ่งในเวลา 13:24 นาที 1.8 นะครับ 1.8 นะก็1ขนาด 1.8 ลึกไป2กิโลนะครับรอบแรกนี่ก็ 2.3 ลึกไป2กิโลนะครับก็จุดเดียวกันนะที่ตำบลน้ำม่วบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับก็2ครั้งนะจังหวัดน่านนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับในเวลา 17:24 นาทีของวันที่30กันยายนก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับขนาด 4.7 เมกนิจูดนะลึกลงไป10กิโลอันนี้ก็ถือว่าสั่นแบบนี้นี่ก็เวียนหัวได้นะครับตรงนี้นะขนาด 4.7 เมกนิจูดนะครับก็ห่างจากอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีไป275กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวนะครับจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานตรวจจับนะความเคลื่อนไหวแผ่นดินไหวนำมาฝากกันให้เฝ้าระวังกันนะครับไม่ตื่นตระหนกแต่เราก็จะต้องรู้เท่าทันกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับไปพยากรณ์อากาศแล้วก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารจากภูมิภาคกันนะครับเรื่องของเตือนภัยพิบัตินะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผู้ประกาศโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับมาติดตามกันนะครับเกาะติดสกิดข่าวติดตามรับฟังได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ทั่วประเทศและก็ทางออนไลน์ก็เว็บไซต์ www.phakifm.org Facebook ไลฟ์ทั้งของรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับทางเพจของอวชท.และก็ทางเพจของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะพร้อมกันทั่วประเทศทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับก่อนที่จะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเราไปในส่วนของทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับทำหนังสือด่วนที่สุดนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สุทธิปราการนะครับก็แจ้งเตือนเรื่องของกรมชลประทานนะครับได้มีการแจ้งนะครับว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7แจ้งว่าจากการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคมครับสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็คาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ทำให้น้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับมีประมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา450ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา2,200ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40ถึง70เซนติเมตรครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำคันกั้นน้ำนะนอกคันกั้นน้ำนะครับบริเวณที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและก็อำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและก็อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและก็อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับก็แจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการนะครับแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสุทธิปราการนะครับก็แจ้งเตือนว่าทางเจ้าพระยาก็มีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำเพิ่มเติมนะครับดังนั้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือใครที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะได้รับผลกระทบคือน้ำจะสูงขึ้นอีก50ถึง70เซนติเมตรนะครับก่อนหนังสือส่งถึงวันนี้นะวันที่1ตุลาคม2569นะครับโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลางนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะครับมาที่นักของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่1ตุลาถึง2ตุลาคมนะครับท่านนักของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานกันเข้ามาครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเบาบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนลงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในขณะที่มีลมทางใต้นะลมใต้และก็ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่เหมือนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่4-7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบไปกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกนะครับในระยะต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและก็ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่เหมือนฟ้าคะนองครับไปดูพยากรณ์รายภาคกันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2องศาสูงสุดที่35-36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์รวมถึงศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับในส่วนของภาคกลางมีฝนตกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะไปตกที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและก็สระบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดที่24องศาสูงสุดที่34องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็จะมีลมใต้นะครับความเร็ว15-30กม.ต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่เหมือนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะไปตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและก็ยะลาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว15นะครับถึง30นอตต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเหมือนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็จะไปตกที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปที่หน้าของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับต่ำสุดอยู่ที่25สูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับแล้วก็ลมความเร็วนะลมใต้ความเร็ว10-12กม.ต่อชั่วโมงนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับนะนี่ก็24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เจอนะฝนตกนะฝนตกแล้วมีหิมะเขามีลูกเห็บนะลูกเห็บลงด้วยนะโอ้อันนี้ก็กรุงเทพเจอลูกเห็บแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอาจจะบอกล่วงหน้าหรือไม่บอกล่วงหน้าอย่างน้อยเรามีอุปกรณ์นะครับส่องสว่างมีอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมมีถุงยางชีพนะครับอย่างน้อยนะฮะเตรียมพร้อมไว้นะครับก็ต้องฝากคุ้มขั้นไว้นะครับอันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิลข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิลข่าวต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคุมเข้มความมั่นคงรับมติครม.ไฟเขียวต่อพรบ.ความมั่นคง19อำเภอจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงและจุดตรวจหลักขาเข้าเมืองยะลาได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มสูงสุดโดยเน้นการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลและสิ่งของต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเศรษฐกิจสำคัญขณะเดียวกันทางการข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะบริเวณเขตรอยต่อตำบลวังพญาตำบลเนินงามตำบลท่าธงและตำบลกอตอตือระอำเภอรามันซึ่งอาจมุ่งเป้าหมายก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับบัญชาจึงเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจเชิงรุกและเชิงรับด้วยความไม่ประมาทใช้ยุทธวิธีอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ้ำซากเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของภาพรวมนโยบายรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศใช้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการขยายเวลาครั้งนี้เป็นการประกาศต่อเนื่องเป็นครั้งที่22ตามข้อเสนอของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแม้การบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจะทำให้กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงปฏิบัติการได้ยากขึ้นแต่ผลการประเมินสถานการณ์ระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงและความพยายามสร้างสถานการณ์ในจุดที่การระวังป้องกันยังต่ำทางการจึงจำเป็นต้องคงมาตรการดังกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ประกาศพรบ.ความมั่นคง19อำเภอประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภออำเภอยี่งออำเภอแหวงอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภออำเภอยะริงอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภออำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภออำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลูกเกด
10: ขนมปังเนี่ยอร่อยนะใส่ลูกเกดเยอะดี
11: ทำไมเรียกลูกเกดเป็นลูกของต้นเกดเหรอ
10: ไม่ใช่หรอกลูกของต้นเกดมันเหมือนละมุดสีดามีรสหวานกินได้แต่ไม่ใช่ลูกเกดที่ใส่ขนมปัง
11: แล้วทำไมเขาเรียกลูกเกดล่ะ
12: ภาษาอังกฤษเขาเรียกลูกองุ่นว่าเกรปสงสัยคนไทยจึงเรียกลูกองุ่นแห้งว่าลูกเกรปแล้วเพี้ยนมาเป็นลูกเกด
13: ลูกเกดหมายถึงองุ่นที่ไม่มีเมล็ดเอามาตากและผึ่งลมให้แห้งคำว่าลูกเกดอาจมาจากคำภาษาอังกฤษว่า grape ที่แปลว่าองุ่น
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
14: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณางแทร็กที่250

กระหืดกระหอบตรงเข้ามาหาพร้อมกับร้องบอกอะไรฟังไม่ได้สับลุงอินนายหญิงครับเร็วครับเร็วครับที่ปางพักนอนของเจ้านายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับพวกเราไม่รู้จะทำอะไรกันถูกขยินให้ผมแล่นมาตามนายหญิงกับลุงอินครับดารินหันขวับไปทางนายชวนทันทีแล้วมองปราดไปยังบริเวณที่พักนอนของฝ่ายหลอนซึ่งบัดนี้เห็นขยินกับพวกลูกหาบ 3-4 คนกำลังยืนมุงดูอยู่ทางด้านปลายเท้าของคนเหล่านั้นห่างๆมีอาการกระสับกระส่ายส่วนภาพของพี่ชายกลางพี่ชายใหญ่และชายันก็ยังเห็นจากระยะห่างว่ายังนอนกันอยู่ในสภาพเดิมกับขณะที่หลอนลุกขึ้นมาส่วนนั้นอินเขย่าถามโดยเร็วว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะจงอางนายชวนละล่ำละลักชี้มือบอกตัวเท่าข้อมือเนี่ยยาวร่วมวากำลังไวทีเดียวมันเลื่อยมาจากไหนก็ไม่รู้สิสงสัยจะโผล่มาจากซอกโขดหินเหนือหัวนอนเจ้านายอ่ะเฮ้ยกัดเจ้านายคนใดเขาเด้อพรานเท่าร้องสวนไปก่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะทันพูดจบประโยคเจ้านั่นยังสั่นศีรษะยังมันยังไม่ได้กัดใครทั้งนั้นแหละแต่ดันพาเลื่อยก็ไปขดตัวแผ่หัวอยู่บนกลางตัวของนายใหญ่มันคงจะนึกว่าเป็นพวกนายใหญ่นายกลางและนายทหารที่นอนห่มผ้ากันอยู่เป็นขอนไม้หรือยังไงก็ไม่รู้สิขึ้นไปม้วนตัวสบายอยู่บนตัวนายใหญ่ซ้ำยังชูคอมองดูไอ้พวกนั้นนี่ถ้านายกลางนายใหญ่หรือนายทหารกระดุกกระดิกตัวนิดเดียวให้มันรู้ว่าเป็นคนเมื่อไหร่มันต้องโฉกแน่ไอ้พวกนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรได้แต่มองดูอยู่เฉยๆอ่ะดารินก้าวพรวดออกจากที่อย่างรวดเร็วนานอินก็สาวเท้าตามมาติดๆพร้อมกับหัวหน้าลูกหาบเสียงครูพรานผู้เฒ่าร้องเข้าไปก่อนแต่เสียงไม่ดังนักว่ะเฮ้ยไอ้พวกนั้นถอยออกมาห่างๆก่อนถอยช้าๆนะเว้ยอย่าเข้าไปใกล้ที่นอนของพวกเจ้านายขยินกับพวกลูกหาบที่ยืนดูกันอยู่อย่างไม่รู้จะทำอะไรได้ถูกพากันค่อยๆถอยหลังออกมาทันทีอย่างช้าๆเป็นเวลาเดียวกับที่ดารินและนานอินก็ก้าวเข้าไปถึงระยะนั้นห่างประมาณ9หรือ10เมตรเท่านั้นมองเห็นอย่างถนัดอสรพิษร้ายระดับจงอางตัวหนึ่งกำลังมีขนาดคล่องแคล่วว่องไวเต็มที่ตัวไม่ใหญ่และไม่เล็กนักลำตัวประมาณข้อมือแล้วยาวเกือบ2วากำลังประดิษฐานอยู่บนผ้าแบล็งเก็ตผืนใหญ่ที่คณะใช้นอนห่มกันอยู่ในลักษณะกึ่งขมวดขดกึ่งทอดลำตัวยาวคือส่วนปลายหางยังพาดอยู่บนบริเวณหน้าอกของอนุชาส่วนใหญ่ของลำตัวม้วนขดอยู่กลางท้องของเชษฐาซึ่งบัดนี้เพียงมองแวบเดียวดารินก็รู้ทันทีว่าพี่ชายทั้งสองของหล่อนนะรู้สึกตัวแล้วแต่พากันนอนนิ่งไม่ยอมกระดุกกระดิกเคลื่อนไหวแทบจะไม่กล้าหายใจด้วยซ้ำส่วนชายันนอนห่างออกมาประมาณ2ศอกไม่ได้ถูกมันทับอยู่ด้วยทว่าก็นอนอยู่ในผ้าแบล็งเก็ตผืนเดียวกันถ้าแม้ว่าคนใดคนหนึ่ง3คนทำให้ผ้าห่มที่ห่มกายอยู่นี้ขยับเคลื่อนไหวแม้แต่นิดเดียวไอ้มัจจุราชแห่งไพรลึกผู้ไม่มีตีนตัวนั้นคงเล่นงานทันทีบัดนี้มันชูหัวแผ่พังพานสูงขึ้นประมาณศอกสิบและไม่ได้สนใจกับมนุษย์ที่ลำตัวของมันขึ้นไปขดทับอยู่แต่สนใจยกหัวขึ้นมาดูยังพวกลูกหาบและแผ่แม่เบี้ยเหมือนจะสำรวจดูท่าทีพวกนั้นอยู่เช่นนั้นดารินจ้องตาเบิกโพลงไม่กระพริบมือค่อยๆขยับลูกเลื่อนขึ้นลำไรเฟิล300ของหล่อนอย่างแผ่วเบานานอินก็กระซิบเร็วปรืออย่าเสียงยิงนายหญิงถ้านัดเดียวไม่อยู่แล้วพวกเจ้านายตาลีตาเหลือกไหวตัวขึ้นแล้วก็มันฉกลงมาแน่ตัวขนาดนั้นเขี้ยวยาวพอที่จะทะลุผ้าห่มลงไปได้แล้วลุงจะทำยังไงหล่อนกระซิบถามตายังจ้องไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นหล่อนมองเห็นแม้กระทั่งอาการที่นอนนิ่งตัวเกรงของพี่ชายทั้งสองและชัยยันซึ่งก็จะต้องตื่นรู้สึกตัวแล้วเช่นกันเพียงแต่แกล้งทำเป็นหลับตาอยู่เท่านั้นเชษฐานั้นกลั้นลมหายใจเต็มที่
เพื่อไม่ให้ร่างกายของตนขยับ

ื่อนจนมันสำเนียกได้โชคดีอยู่นิดที่ทั้งสามยังมีผ้าห่มคลุมปิดตัวอยู่อีกชั้นหนึ่งเอางี้นายหญิงนานอินจะเข้าไปล่อมันอาจพุ่งตัวจากตัวของเจ้านายไล่นานอินออกมาหรือไม่ก็เลื้อยหนีให้พ้นจากตรงนั้นไม่ได้นะลุงนั่นน่ะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกลุงอาจมียาดีพอที่จะแก้พิษจงอางได้แต่จะยอมให้มันกัดใครซะก่อนแล้วค่อยมารักษานะมันเป็นเรื่องยุ่งยากเสียเวลามากนะลุงพร้อมกับกล่าวราชสกุลสาวค่อยๆสุดตัวลงนอนราบกับพื้นในท่านอนยิงทันทีเพื่อให้แนวกระสุนเฉียงขึ้นสูงปลอดภัยจากพี่ชายทั้งสองและเพื่อนแต่มันก็ต้องหมายถึงว่าทั้งสามบุคคลโดยเฉพาะเชษฐาจะต้องไม่พังโงกตัวขึ้นมาซะก่อนเพราะถ้าพรวดพราดขึ้นมาในตอนนี้ก็ย่อมอาจเจอลูกปืนของหล่อนเข้าพอดีเอางี้ร้องบอกเขาเข้าไปอย่าให้ดังนะอย่าให้มันตกใจบอกว่าฉันกำลังจะยิงให้พวกเขานอนเฉยๆอยากกระดูกกระดิกเป็นอันขาดฉันรับรองนัดเดียวเท่านั้นหล่อนบอกอย่างมั่นใจขณะที่ประทับไรเฟิลเข้าซอกไหลในท่านอนยิงระยะขนาดนี้อย่าว่าแต่ความกว้างของบริเวณลำคอที่แผ่แม่เบี้ยกว้างประมาณฝ่ามือเลยต่อให้เล็กขนาดแมลงวันหล่อนก็ไม่มีวันพลาดเพียงแต่ตื่นเต้นบ้างเท่านั้นในกรณีที่ก่อนที่หล่อนจะทันลั่นไกออกไปหากมันรู้ตัวฉกพักพวกคนใดคนหนึ่งซะก่อนหรือสำเนียกถึงอันตรายพุ่งตัวลงจากผ้าห่มเลื้อยไล่เข้ามาหล่อนจะลุกขึ้นพละหนีไม่ทันแน่ขณะที่ศูนย์ปืนของหล่อนจับที่กลางลำคอที่ชูและสายหน้าน้อยๆพร้อมกับหันซ้ายทีขวาทีของมันนานอินก็ซุดตัวลงนั่งข้างๆกระซิบอย่างรีบร้อนว่าอย่าพึ่งยิงนายหญิงบอกก่อนจะยิงตรงไหนกระดูกก้านคอลุงเอามันหักพับไปเลยไม่ได้มันอาจพลาดทะลุผ่านหนังคอมันไปเฉยๆหรือต่อให้ถูกกระดูกก้านคอมันอาจจะตายก็จริงแต่พอหัวมันพับลงมามันอาจจะลงเขี้ยวเป็นครั้งสุดท้ายสุดแต่คอมันจะพับตกไปทางไหนนายหญิงกะยิงมันสูงขึ้นไปอีกกะให้กระสุนกระทบปากมันเลยได้ไหมให้ปากให้เขี้ยวมันแหลกยับไปเลยได้เอางั้นก็ได้หล่อนเบนศูนย์สูงขึ้นไปจับที่บริเวณปากที่แลบลิ้นอยู่แปลบๆอย่างพยายามสำเนียกกลิ่นนานอินก็พูดขึ้นเรียบๆด้วยเสียงปกติธรรมดาพอให้ได้ยินไปยังทั้งสามคนที่นอนตัวแข็งกันอยู่กลั้นใจไว้นะนายทั้งหลายอย่ากระดิกนายหญิงกำลังจะยิงไม่มีปัญหาทั้งอนุชาเชษฐาและชยันได้ยินคำสั่งนั้นแน่ๆเพราะแต่ละคนที่นอนเป็นท่อนไม้อยู่ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างแล้วครูพรานผู้เฒ่าก็สะกิดแขนหล่อนเป็นสัญญาณแทนคำสั่งว่าให้ยิงได้ดารินกลั้นใจเลยระยะเผาขนของไรเฟิลขนาดนี้หล่อนแน่ใจในฝีมือแต่สารภาพกับตนเองว่ายังไม่แน่ใจกับความตื่นประมาณนะมันอาจพลาดก็ได้เพราะชีวิตของพี่ชายและเพื่อนถูกวางเป็นเดิมพันอยู่ข้างหน้าเท่ากับอีกประการหนึ่งสมมุติว่าชิงเวลากันเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่มันพุ่งตัวเข้ามาใส่หล่อนซะก่อนหล่อนจะทำยังไงเพราะตัวเองก็กลัวอยู่เช่นกันประมาณครึ่งวินาทีหล่อนแ
แล้วจุด300เวเทอร์แม็กก็ระเบิดสะท้านแหลมไปทั้งขอบเขตโคดที่แวดล้อมอยู่นั้นสิ่งที่ทุกคนเห็นพร้อมกับกำปนาดเสียงปืนศีรษะอันยกชูแผ่พังพานอยู่นั้นสะบัดพลิกไปในพริบตาและสิ่งอันฉุกละหุกที่ติดตามต่อมาจนทำให้ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้ก่อนในขณะนั้นก็คือร่างที่นอนกันอยู่เหมือนศพหรือท่อนไม้ทั้ง3ก็พรวดขึ้นมาราวกับมีสปริงดีดกระเด็นออกจากโปงผ้าห่มที่อาศัยคลุมตัวร่วมกันอยู่ไปคนละทิศละทางสุดแต่ว่าใครจะสะดวกออกไปทางด้านไหนอนุชาเชษฐาและชยันมีความรวดเร็วแข่งกับเวลาได้พร้อมเพรียงกันดีเหลือเกินพร้อมกับเสียงร้องโวยวายเอะอะกันลั่นดารินภายหลังจากยิงไปแล้วก็ยังคงนอนในท่าคว่ำราบอยู่กับพื้นที่นั้นนันอินกระโดดเข้าไปส่วนพี่ชายทั้งสองและเพื่อนที่ครั้งแรกเพ่นกันไม่รู้ทิศรู้ทางออกมาก่อนก็ไปยืนคุมเชิงกันอยู่คนละด้านจ้องไปรวมจุดที่งูตัวนั้นซึ่งกำลังม้วนตัวดิ้นเป็นเกลียวอยู่ด้วยอาการขนลุกขนพองนันอินนั้นเข้าไปก้มสำรวจดูแล้วก็ฉวยได้ท่อนหางของมันอย่างหน้าตาเฉยโยนออกมากลางที่โล่งพ้นจากผ้าห่มผืนใหญ่ที่มันกำลังม้วนตัวเองเป็นเกลียวอยู่นั้นอยู่ละนายหญิงไม่ถูกปากหรอกแต่หัวแหลกไปเลยแบบนี้ไม่ทันจะกลับใครได้หรอกราชสกุลสาวถอนใจออกมานิดนึงอย่างโล่งอกผุดลุกขึ้นยืนสลัดปลอกกระสุนที่ยิงแล้วออกกระเด็นไปกลิ้งอยู่กับพื้นแล้วเดินเข้ามาดูซากงูซึ่งส่วนหัวแหลกละเอียดหล่อนยิงต่ำกว่าเป้าหมายที่เจตนาไปราว1เซนไม่ได้กระทบปากโดยตรงตัดช้อนเข้าใต้ขากรรไกรด้านล่างระเบิดออกกึ่งกลางศีรษะของมันพอดีสองพี่ชายและอีกหนึ่งเพื่อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาดูซากงูนั้นอยู่ด้วยพร้อมๆกับขยินและพวกลูกหาบทั้งหลายอันมุงอยู่รอบนอกพากันมองหน้าหลอนและกระพริบตาปริบปริบยังไม่อาจจะเอ่ยคำใดออกมาได้อย่างน้อยก็อึดใจหนึ่งแล้วชัยยันก็เอ่ยขึ้นเสียงแห้งๆว่าอรุณสวัสดิ์แต่ให้ตายเถอะนะเป็นการปลุกที่ไม่ค่อยจะโสภาสำหรับพวกเราเลยใครฉันหรืองูตัวนี้หล่อนถามเรียบๆมองดูขนาดความยาวซึ่งบัดนี้อาการดิ้นค่อยๆน้อยลงเป็นลำดับเพราะประสาทสมองถูกทำลายเฉียบพลันคงเหลือเฉพาะส่วนหางเท่านั้นที่ยังกวาดวาดไปมาช้าๆก็ทั้งสองท่านนั่นแหละท่านแรกก็คือพ่อตัวยาวไม่มีตีนตัวนี้ส่วนท่านที่สองก็คือมาดามไพรวันที่ยืนอยู่นี่โอ้ยขวัญหนีดีฟอตกใจพอๆกันไม่ว่างูหรือเสียงไรเฟิลยังฉันยังไม่ได้เป็นพันยาของเขาคนนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่ามาเรียกมาดามไพรวันแต่ฉันก็ขอพลังกระแสจิตของเขาเข้ามาช่วยด้วยก่อนจะลั่นกระสุนนัดนั้นหรือเธอคิดว่าฉันหรือใครควรจะใช้วิธีเอาไม้มาตีมันในขณะที่มันกำลังขดตัวแผ่แม่เบี้ยอยู่บนพุงของพี่ใหญ่อะหล่อนคงพูดหน้าตาเฉยอยู่ตามเดิมแล้วมองไปทางพี่ชายทั้งสองกล่าวต่อไปว่าตอนที่มันสะบัดหัวพับลงไปคงยังไม่ทันกัดใครได้นะคะน้อยหวังไว้เช่นนั้นทั้งเชษฐาชยันและอนุชาหายงวงเงียเป็นปริดทิ้งขยิ่งยิ้มย่องผ่องใสอย่างยินดีตรงเข้ามาลากหางูเขืองตัวนั้นออกไปลอกหนังกันสดสดร้อนร้อนกับพวกลูกหาบทันทีอนุชาไม่พูดอะไรตบต้นแขนน้องสาวแรงๆเหมือนจะบอกขอบใจหนึ่งครั้งแล้วเดินไปล้างหน้าส่วนเชษฐาเกาแก้มแกรกแกรกมันหวาดเสียวพอๆกันทั้งงูตัวนี้แล้วกระสุนของน้อยนัดนั้นแหละบ้าจริง
ทำไมพวกเราจึงต้องมาเฉียดตายกันถี่เกินไปอย่างนี้ก็ไม่รู้นี่นี่แต่น้อยยิงพลาดนิดเดียวไม่ใครก็ใครสวยแน่รู้สึกตัวกันตั้งแต่ตอนไหนแล้วคะเนี่ยทั้งสามคนอะหล่อนถามเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจิตใจของหญิงสาวบัดนี้ราวกับเหล็กเพชรในเหตุการณ์สยดสยองทุกชนิดแทบจะผิดกันไปเป็นคนละคนกับยุคก่อนจะตอนไหนอะก็ตอนที่รู้สึกว่ามีอะไรหยุ่นหยุ่นหนักหนักมันขึ้นมาทับบนท้องพี่สิพอลืมตาขึ้นมาก็แทบช็อกขนาดหายใจยังแทบไม่กล้าเลยมันเลื้อยผ่านมาทางในกลางก่อนหมอนั่นคงรู้สึกตัวก่อนพี่ละส่วนชายันคงจะเป็นคนถัดไปที่ตื่นขึ้นโชคดีนะที่ทั้งกลางและทั้งชายันรู้หลักไม่กระโตกกระตากไหวตัวหรือลุกขึ้นเผ่นในตอนนั้นเพราะถ้าแบบนั้นมันคงจะไล่โฉกกันแน่ๆตอนนั้นยังนึกไม่ออกจริงๆนะว่าจะทำยังไงดีมันเป็นอัมพาตไปหมดพวกเราสามคนนี่ไม่มีทางจะช่วยตัวเองได้เลยในภาวะเช่นตะกี้นี้อนุชาล้างหน้าเสร็จจากน้ำในถังที่ขยินตักมาให้เอาผ้าเขามาลูบหน้าลวกๆแล้วเดินเฉียดผ่านเข้ามาบอกกับทุกคนว่าเอาเตรียมตัวได้แล้วให้เวลาทั้งหมด20นาทีรวมทั้งการกินอาหารด้วยหลังจากนั้นเราจะเคลื่อนที่แล้วแล้วเขาก็หันไปทางขยิมกับพวกลูกหาบที่กำลังควั่นคอลอกหนังงูร้ายอยู่เอาเกลือกับพริกลูบนะแล้วก็ย่างให้ดีประเดี๋ยวจะขอกินด้วยคนพูดแค่นั้นอดีตพรานชดก็กลับเข้าไปในที่พักนอนหรือคนจัดเตรียมเป้หลังของตัวเองง่วนอยู่ไม่สนใจอะไรอีกชายันหันไปยักคิ้วกับเชษฐาพูดเบาๆว่าไม่เลวนะสองพี่น้องคู่นี้เขาต่างคนต่างพยายามเรียนแบบระพินได้เกือบเหมือนด้วยกันทั้งคู่ทีเดียวก็มีเราสองคนเท่านั้นแหละที่เด๋อด๋างุ่มงามพี่ลึกนี้เอ้าเร็วเชษฐาปฏิบัติตามคำสั่งของเขาประเดี๋ยวจะได้จรลีจากไอ้ที่มหาซวยนี่ไปสักทีแล้วก็อย่าลืมล่ะว่าเราสองคนน่ะต้องเดินตามหลังเขาคู่นี้เหมือนกับที่เราเคยเดินตามหลังระพินในครั้งก่อนน่ะ เชิดถาหัวเราะขันขันขึ้นได้เป็นครั้งแรกเดินพละไปล้างหน้าทันทีดารินเหลือบตาดูชัยยันแล้วกล่าวว่าเมื่อกี้นี้ถ้าพี่ใหญ่กับพี่กลางออกมานอกโปงผ้าได้แล้วเหลือเธออยู่คนเดียวแล้วเจ้างูนะมันขดอยู่บนหน้าอกของเธอฉันจะไม่ยุ่งอะไรด้วยเป็นอันขาดเพราะคนปากเสียชยันอ้าปากหาวอดและชูมือขึ้นบิดขี้เกียจถามมาทั้งหาว่าโอ้ยตื่นนานนะเลยน้อยดารินหมั่นไส้ไม่อยากจะพูดอะไรด้วยอีกเอาลูกปืนที่หล่อนกำลังจะยัดเพิ่มเติมเข้าไปในแมกกาซีนไรเฟิลให้เต็มเพื่อทดแทนนัดที่ยิงไปเมื่อตะกี้ยัดเข้าไปในปากที่อ้ากว้างของชายันแทนแล้วเดินผลักไปเสียเพื่อนชายสะดุ้งโยงรีบหุบปากทันทีพร้อมทั้งตะโกนลั่นไฟเล่นบ้าๆอะไรงี้ก็ไม่รู้ดีลูกปืนไม่หลุดเข้าไปในคอ

ไม่เกิน10นาทีหลังจากนั้นทุกคนก็อยู่ในภาวะที่พร้อมจะเคลื่อนที่เพียงแต่รออาหารเช้าชนิดพอประทังกันเท่านั้นเชษฐาและอนุชาสอบถามนานอินถึงเหตุการณ์ก่อนที่ตนเองจะตื่นขึ้นมาก็ได้รับรายงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อยดีส่วนดารินบอกให้พี่ชายและเพื่อนทราบว่าหลอนตื่นก่อนพวกนั้นเพียงไม่เกิน15นาทีเท่านั้นไม่มีใครตื่นเต้นหรือสนใจเรื่องงูจงอางเจ้ากรรมตัวนั้นอีกเลยเพราะถือว่าเป็นอุปัตถวัยเหตุเล็กๆน้อยๆซึ่งแก้ไขผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากฝีมือของดารินร่วมกันนันอินประกอบกับที่ทุกฝ่ายก็ชำนาญสารพัดภัยในป่ามาแล้วเป็นอย่างดีรู้หน้าที่ของแต่ละฝ่ายว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงในเมื่อเกิดเหตุขึ้นจึงสามารถประสานงานสอดคล้องกันได้อย่างกลมกลืนโดยไม่ขัดแย้งด้วยความคล่องตัวด้วยกันทั้งหมดแม้กระทั่งพวกลูกหาบซึ่งก็ไม่ทำให้เสียพิธีเพราะถ้ามีใครสักคนในจำนวนที่มากันทั้งหมดมีความอ่อนหัดหรืออ่อนชั้นเชิงเพียงคนเดียวเท่านั้นอาทิเช่นเกิดมีพวกลูกหาบคนใดที่เกิดมาเดินมาพบงูขึ้นไปขดตัวอยู่บนตัวของนายจ้างอันกำลังนอนอยู่แล้วเอะอะโวยวายทำให้มันตกใจขึ้นอันตรายก็ย่อมจะเกิดขึ้นแน่แล้วอนุชาวราริศในฐานะมัคคุเทศก์นำทางก็สั่งให้เตรียมพร้อมภายหลังเมื่อทุกคนกินอาหารกันเสร็จอย่างรวดเร็วถอนแคมป์เก็บของหีบห่อสัมภาระเข้าประจำหักเชษฐากชยันเดินตรวจดูรอบๆ อีกครั้งเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือมีพิรุษว่าภายหลังจากที่ม้อยหลับกันไปครั้งสุดท้ายจะมีอะไรแผ่วพานเข้ามาใกล้อีกจึงโบกมือไปทางอนุชาเอาละเคลื่อนที่ได้แล้วอดีตพรานชดก็ต้อนลูกหาบให้เคลื่อนที่ออกจากที่มั่นอันที่เข้ามาอาศัยหลับนอนกันอยู่นั้นทันทีทุกคนลัดออกทางช่องของโขดหินหลีกเลี่ยงซากช้างที่นอนตายอยู่เต็มไปหมดเป็นภูเขาเหล่ากานั้นไปเงียบๆเชษฐาหันมาคว้าแขนน้องสาวผู้ยังล้าหลังยืนพิจารณาอะไรอยู่ลากให้ออกเดินไปด้วยกันพร้อมกับถามว่าเจ้าด่วนของเธอหายไปไหนเนี่ยไม่ทราบค่ะน้อยถามนานอินและทุกคนที่ตื่นก่อนแล้วแต่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันหายไปจากแคมป์ของเราตั้งแต่ตอนไหนแต่นานอินบอกว่ามันคงไปหากินและคงจะอยู่ไม่ห่างเรานักคงจะเดินตามไปทุกระยะล่ะค่ะพี่ก็เข้าใจอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อย่ามัวกังวลไปเลยเธอก็ออกไปเดินนำหน้ากับพี่กลางเขาแล้วกันพี่กับชายยันจะคุมหลังเองดารินเร่งฝีเท้าเดินกวดตามหลังอนุชาและพวกลูกหาบที่ล่วงหน้าไปก่อนนั้นอย่างแคล่วคล่องรวดเร็วทั้งหมดทิ้งที่พักแรมและหลักฐานของเหตุการณ์สยดสยองที่ผ่านมาเมื่อคืนไว้เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างชนิดแข่งกับเวลาสรรพปัญหาที่ตกค้างอยู่ในใจต่างคนต่างเก็บไว้ภายในไม่นำมาเป็นข้อวิตกวิจารณ์ให้เสียเวลา

โดยการแกะรอยอย่างชำนาญของครูพรานหนานอินและอดีตพรานชดคณะทั้งหมดตัดพ้นป่าทึบบริเวณนั้นออกมาได้ครู่เดียวก็เริ่มจับทิศทางได้ทันทีว่าคณะของระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นตัดไปทางด้านไหนแม้ระยะเวลาจะทอดเว้นห่างกันถึง 7-8 วันก็ตามกลุ่มคนอันจัดว่าเป็นกองคาราวานจำนวน20คนเศษวัสดุที่ทิ้งให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นซองหมากฝรั่งของพวกอเมริกันก้นซิก้าก้นบุหรี่และรอยหักกิ่งไม้หรือบากฟันทิ้งไว้อันเป็นนิสัยของพวกพรานของระพินบ่งชี้ชัดไม่ได้เจตนาที่จะทำไว้เพื่อให้ใครติดตามมาเบื้องหลังแต่เป็นธรรมชาติตามปกติวิสัยที่เกิดขึ้นเองการเดินทางของฝ่ายติดตามในระยะนี้จึงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการเดินแบบซ้ำทับรอยไปทีเดียวนับตั้งแต่พ้นจากเขตโป่งน้ำร้อนออกมาแล้วล่วงเข้าสู่ทุ่งหญ้าอันมองเห็นแนวป่าไผ่อยู่ลิบลิบขวางเป็นแถวกั้นอยู่แล้วฉากหลังห่างไกลออกไปเป็นเงาของขุนเขาใหญ่สลับซับซ้อนพอจับเส้นทางแน่ใจได้เท่านั้นดารินวราฤทธิ์ไม่ทราบกำลังมาจากไหนหล่อนเดินแบบชาวป่าหรือมิฉะนั้นก็มีวิญญาณของระพินไพรวันเข้าสิงเลยไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยเหน็ดอ่อนล้าไม่ห่วงว่าตัวเองจะเดินเว้นระยะห่างพักพวกสักขนาดไหนขึ้นมอลงมากบุกป่าฝ่าดงไปด้วยฝีเท้าที่เบากริบแล้วรวดเร็วเกินเชื่อราวกับจะเป็นมัคคุเทศก์นำทางซะเองแม้แต่หนานอินและหม่อมราชวงศ์อนุชาก็ยังถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยชน์อะไรซะแล้วที่ใครจะทักท้วงหรือเรียกให้หล่อนเข้ามารวมกลุ่มอยู่ด้วยเพราะราชสกุลสาวไม่สนใจฟังเสียงและอันเนื่องมาจากภูมิประเทศบริเวณนั้นยังเป็นป่าโปร่งโล่งพอจะมองเห็นทัศนวิสัยได้รอบด้านไม่มีอะไรบังสังเกตเห็นได้รอบทิศทางจึงไม่มีใครห้ามหรือต้องเร่งฝีเท้าตามหล่อนขึ้นไปประกบเพราะแต่ละคนก็ล้วนเดินอยู่ในประเภททำเวลาอยู่แล้วไม่มีใครโอ้เอ้ชักช้าอยู่รูปขบวนเดินทางจึงแบ่งออกเป็น3จุดกลางทุ่งหญ้าสูงสูงต่ำต่ำก่อนที่จะเข้าสู่ดงไผ่นี้คือนำหน้าสุดรุดไปอย่างชนิดไม่ยอมห่วงใครข้างหลังเป็นดารินผู้บุกนำหน้าขบวนอย่างโดดเดี่ยวทิ้งห่างลงมาประมาณ30เมตรเป็นคู่ของหนานอินและอนุชาซึ่งเดินไปพลางก็สังเกตตามพื้นแสวงหาร่องรอยไปพร้อมกันด้วยถัดมาอีกจึงเป็นกลุ่มของลูกหาบภายใต้การดูแลของขยินและคุมหลังขบวนสุดแต่ก็สามารถจะมองเห็นตลอดไปจนถึงหัวขบวนด้านหน้าเป็นคู่ของเชษฐาและชยันการติดต่อถ้าจำเป็นจะใช้เรียกหรือบอกความกันด้วยวิทยุมือถืออันเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันทุกเครื่องสำหรับเชษฐาและชยันไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบหลักฐานอะไรที่คณะของระพินทิ้งตกหล่นไว้ให้เสียเวลาคงทำหน้าที่เป็นกองระวังหลังอย่างเดียวเพราะเชื่อแน่ว่าถ้าดารินและหนานอินกับอนุชาบ่ายหน้าไปทางไหนหนทางนั้นย่อมแปลว่าถูกต้องแล้ว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตกลางขนางแทร็กที่252

100ประมาณ15องศาตะวันตกเฉียงเหนือที่น้อยกำลังบ่ายหน้านำไปนดเชษฐายกนาฬิกาเข็มทิศขึ้นมาดูแล้วเงยหน้าเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ที่ฉายแสงแรงกล้าขึ้นทุกขณะนั่นใครเป็นคนนำทางกันแน่นะนานอินกะกลางหรือว่าน้อยชยันอดเป็นห่วงไม่ได้บุยปากไปยังร่างเพรียวระหงที่เดินคอนไรเฟิลไว้ในแขนดุมดุมนำไปเบื้องหน้าโดยไม่ยอมเหลียวกลับมาดูหลังเลยปล่อยเขาเถอะห้ามก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนเราเมื่อตกอยู่ในภาวะเช่นนี้มีพลังงานพิเศษเสมอแล้วถ้าน้อยนำผิดนั้นอินกับนายกลางก็ทักท้วงเองแหละตามที่ทั้งสองคนนั่นเดินตามไปโดยไม่ท้วงก็แปลว่าน้อยนะแกะรอยได้ถูกแล้วแล้วเชษฐาก็ชี้มือให้ชยันดูกิ่งไม้เล็กๆที่มีรอยหักพับไว้ริมทางผ่านซึ่งรอยหักของมันแสดงว่าผ่านมาหลายวันแล้วไม่ใช่ดารินหรือพวกที่เดินอยู่เบื้องหน้าเป็นคนหักไว้รีบด่วนฉุกละหุกกันดีเหลือเกินในการเดินทางของเราแต่ละช่วงนี่ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางกันมานี่กลางขนานอินยังไม่ได้บอกให้เรารู้สักนิดว่าจุดหมายเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะมุ่งไปทางไหนข้างแม่นั่นก็ไม่ยอมพูดจาว่าขานอะไรเหมือนกันพอออกเดินได้ก็จำเอาเอานำลิ้วไปตลอดเลยชยันบ่นเบาๆเชษฐาจึงปลดวิทยุออกมาจากเอวกดคีย์เรียกกลางร่องรอยของคณะรพินเน่แน่ชัดมากใช่ไหมสำหรับระยะเส้นทางนี้ครับเรากำลังเดินทับรอยพวกเขาทีเดียวแล้วครับพี่ใหญ่เสียงน้องชายผู้รับเป็นมักกุเทศตอบชัดเจนออกมาจากเครื่องรับส่งวิทยุประจำตัวนี่พอจะบอกได้ไหมว่าพวกเราจะบ่ายหน้าไปที่ไหนก่อนสำหรับการเดินทางเส้นทางนี้ชยันกดคีย์ถามไปบ้างเสียงของอนุชาเงียบไปครู่คงจะหาเรืออะไรกันหนานอินแล้วก็ตอบดังแว่วออกมาว่าถ้าทายไม่ผิดคงจะมุ่งเข้าหาหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเคียนทองระยะทางเดินอีกประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็ควรจะถึงระพินคงจะมุ่งเข้าหาชมรมชาวป่าที่นั่นก่อนเพื่อสอบถามถึงวี่แววของเครื่องบินตกผมเข้าใจเช่นนั้นนะครับเธอแล้วเธอคุ้นกับหมู่บ้านชาวป่าที่นั่นดีมาก่อนหรือเปล่าล่ะเชษฐาเป็นผู้ถามระยะห่างกันประมาณ 6-70 เมตรระหว่างฝ่ายเดินอยู่ข้างหน้าและรังท้ายคุยกันได้เหมือนกับเดินอยู่ใกล้ๆกันผมก็ไม่คุ้นเคยนักหรอกครับพี่ใหญ่แต่ลุงอินรู้จักดีครับในบ้านที่นั่นน่ะชื่อโบเมียเป็นหมู่บ้านใหญ่ขนาด 5-60 หลังคาเรือนของพวกกะเหรี่ยงดงขยินก็คงจะรู้จักดีถ้าเราแน่ใจว่าเขาจะมุ่งไปที่นั่นมีทางลัดทำเวลาให้เร็วกว่า 4-5 ชั่วโมงบ้างไหมไม่มีครับไม่มีทางลัดวิธีอื่นที่จะจ้นทางได้มากกว่าที่เดินทางตามเข้าไปอย่างนี้แหละครับยกเว้นแต่จะอ้อมให้เสียเวลาไปอีกเท่านั้นเส้นทางระหว่างนี้สภาพของภูมิประเทศก็เดินได้สะดวกพอสมควรละแล้วนั่นน้อยเดินนำไปข้างหน้าเฉียกนอกทิศทางมั่งหรือเปล่าระวังหน่อยนะข้างหน้าที่เห็นอยู่น่ะเริ่มจะเป็นป่าปลวกระเกะระกะไปหมดมีเหลี่ยมมุมบังตามากอย่าปล่อยให้เดินล่วงหน้าไปคนเดียวล่ะครับครับไม่ต้องห่วงครับพี่ใหญ่น้อยนะแกะรอยได้ไม่แพ้ผมหรือหนานอินน่ะและที่ไม่หยุดรอก็คงเพราะต้องการเร่งพวกเราประเดี๋ยวผมจะเร่งตามให้ทันเขาก่อนที่จะลับเข้าดงปลวกที่เห็นอยู่นนพี่ใหญ่ก็ให้ขยินเร่งพวกลูกหาบกระชั้นเข้ามาหน่อยนะครับพวกนั้นออกจะเดินช้าไปซะแล้วน้องชายกลางแนะนำมาเชษฐาก็ตะโกนบอกขยินและพวกลูกหาบทันทีให้เร่งเวลาขึ้นอีกตนเองและชยันก็กวดกระชั้นเข้าไปวิธีเร่งของเขาง่ายนิดเดียวแกล้งเดินแซงผ่านขบวนลูกหาบขึ้นไปเท่านั้นเจ้าลูกป่าทั้ง5คู่ก็หาบของกันจ้ำลิ้วลิ้วลิ้วอาจเป็นไปได้ที่เขากับชยันมัวรังท้ายอยู่จึงพลอยพาให้ลูกหาบหย่อนฝีเท้าลงไปด้วยขณะนั้นเอง
ทุกคนที่เดินอยู่เบื้องหลังเรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มก็สังเกตเห็นดารินทร์ทรุดตัวลงนั่งคุกเข่าบังอยู่ที่ปลวกลูกหนึ่งกำลังมีอาการเหมือนจะส่องกล้องจับไปยังป่าไผ่โปร่งๆด้านขวามือของหล่อนอะไรน้อยมีอะไรเหรอเสียงพรานชดวิทยุถามไปทันทีเมื่อเห็นอาการของน้องสาวคนเล็กผู้อยู่ห่างเบื้องหลังบริเวณที่กำลังจะไต่ขึ้นเนินพี่กลางมีกระสู้แม่ลูกอ่อนนอนเกลือกปลักเคี้ยวหนามไผ่อยู่ทางด้านขวามือนี่ค่ะห่างจากน้อยไป60เมตรหันหน้ามาทางพวกเราด้วยสองตัวแม่ลูกเท่านั้นล่ะค่ะระวังนะน้อยอนุชาหรือพรานชดร้องสั่งทางวิทยุเร็วปรือพร้อมกับหยุดชะงักพลอยให้คนอื่นๆหยุดตามไปด้วยเพราะได้ยินเสียงตอบโต้ทางวิทยุอย่างถนัดสังเกตที่ทางลมพัดไปทางไหนน้อยอยู่เหนือลมมันหรือเปล่าถ้ามันเพ่นขึ้นมาอย่าทิ้งปลวกลูกนั้นนะคอยวิ่งอ้อมหลบตรงปลวกลูกนั้นแหละอย่าพลาห่างออกไปดารินทร์ลดกล้องในมือลงคล้องไว้ที่คอทุกคนเห็นหล่อนใช้ฝ่ามือกอบฝุ่นขึ้นมาโปรยและตีสัญญาณมือโดยโบกไปทางด้านซ้ายนั่นหมายความว่าให้ทั้งหมดเลี่ยงออกทางด้านซ้ายให้มากที่สุดพร้อมกับเสียงบอกมาเบาๆว่าขณะนี้ลมพัดจากด้านมันมาหาเราเลี่ยงลงทางซ้ายให้มากที่สุดน้อยจะดักไว้ตรงนี้ก่อนพี่ใหญ่กับชายันคอยคุ้มกันพวกลูกหาบไว้พี่กลางและลุงอินมาทางด้านน้อยด้วยเป็นแรดสองนอตัวใหญ่มากเหลือเกินถ้ามันชาร์จเข้ามาน้อยไม่แน่ใจว่านัดเดียวจะอยู่หรือเปล่าถ้าได้ปืนคุ้มกันอีกสองกระบอกจะอุ่นใจขึ้นยังรวดเร็วทันการชนิดรู้เชิงกันดีที่สุดแล้วเชษฐาต้อนพวกลูกหาให้เดินเลี่ยงอ้อมไปทางด้านซ้ายมือห่างไกลออกไปทันทีพร้อมกับขยับลูกเลื่อนขึ้นลำในระยะที่เว้นห่างแยกทางกันออกไปนี้ไม่มีพุ่มพงหรือป่ามาบังพอจะสังเกตบริเวณที่ดารินทร์สุดกายยึดที่มั่นอยู่ได้อย่างถนัดหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถส่งกระสุนไปช่วยเหลือได้ทันการแม้ระยะห่างออกไปบ้างมันก็ไม่เกิน150เมตรเท่านั้นซึ่งอานุภาพขนาดจุด .458 แมกนัมพอจะช่วยคุมสถานการณ์ได้ส่วนอนุชาและนานอินก็เร่งฝีเท้าวูบเข้าไปถึงตัวน้องสาวได้ทันทีชั่วไม่กี่อึดใจและก่อนที่จะเข้าถึงตัวทั้งสองก็มองเห็นเป้าหมายอันไม่น่าไว้วางใจก่อนแล้วจริงอย่างที่ดารินบอกแรดใหญ่แม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งกำลังนอนเกลือกปลักโคลนเป็นที่สำราญบานใจอยู่กับลูกอ่อนเล็กๆของมันตามลำพังสองตัวระยะห่างเกือบ80เมตรมองดูครั้งแรกเหมือนบูนดินกลางปลักเลนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะสังเกตเห็นหูเล็กๆทั้งสองข้างซึ่งนานๆจะกระดิกมีนกบางชนิดเกาะอยู่ตามลำตัวทั้งศีรษะพร้อมทั้งบินขึ้นขึ้นลงลงขณะที่ทั้งคู่เข้ามาถึงเป็นเวลาที่มันขยับตัวชูคอสูงขึ้นมาอีกและหันหน้ามาทางที่ดารินกับกองคาราวานของเชษฐาเลี่ยงอ้อมหลีกทางเหมือนจะเพ่งมองด้วยตาเล็กตีของมันแต่ก็ยังไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรมากไปกว่านั้นเพราะสัตว์ประเภทแรกเชื่อในจมูกมากกว่าสายตาของมันเองและขณะนี้ฝ่ายมนุษย์เป็นฝ่ายอยู่ใต้ลมนออันแหลมอันหน้าเหนือดั้งจมูกยาวร่วมศอกทั้งที่เป็นแรดตัวเมียส่วนนอหลังสั้นลงมาครึ่งหนึ่งในภาวะเช่นนี้ไม่มีอะไรมาเป็นหลักประกันได้ว่าเจ้าสัตว์ใหญ่โบราณตัวนั้นจะกระสากลิ่นไอของมนุษย์ขึ้นมาเมื่อไหร่หากลมเกิดแปรทิศโดยธรรมชาติที่มีอารมณ์ร้ายหงุดหงิดอย่างปราศจากเหตุผลอยู่ตลอดเวลาของมันยิ่งกว่าสัตว์สี่เท้าชนิดใดในโลกนี้ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะปรีเข้าใส่เมื่อไหร่ไม่ต้องส่องด้วยกล้อง
พียงแค่ตาเปล่าก็มองเห็นกันอย่างถนัดเพราะระยะไม่ห่างไกลออกไปนักพรานชดพอย่องกริบเข้ามาถึงตัวน้องสาวก็จับไหล่ดึงให้ยืนขึ้นถอยน้อยก่อนที่มันจะได้กลิ่นเราน้อยเดินไปก่อนตรงไปสมทบกับพวกพี่ใหญ่ที่ตีอ้อมไปนั่นเดี๋ยวพี่กับลุงยินจะคุมเชิงไว้ตรงนี้แล้วจะค่อยๆถอยตามไปก็ทำไมเราไม่ไปด้วยกันล่ะคะน้อยว่ามันคงไม่ลุกขึ้นมาไล่เราหรอกเพราะลมพัดจากทางมันมาหาเราหล่อนกระซิบถามพรานชดสั่นศีรษะเชื่อพี่ดีกว่าอย่าให้ต้องมาห่วงหน้าพะวงหลังอยู่เลยน้อยไปซะก่อนและถ้าจำเป็นจริงๆพี่กับลุงอินคล่องตัวกว่าน้อยมากพอน้อยไปได้สักครึ่งทางเห็นว่าปลอดภัยแน่แล้วพี่จะถอยตามเราจะไม่ฆ่ามันโดยไม่จำเป็นดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายถอนออกจากตำแหน่งเดิมที่นั่งซุ่มอยู่โดยใช้ปลวกลูกนั้นเป็นที่กำบังตาแล้วออกเดินลิ้วตัดทางเข้าไปเพื่อจะบรรจบกับคณะของพี่ชายใหญ่ที่กำลังเดินเลี่ยงอ้อมอยู่ทันทีขณะนั้นสังเกตเห็นเชษฐากับชายันถือไรเฟิลพร้อมในมือกำลังหยุดยืนหันหน้ามามองอยู่แล้วส่วนพวกลูกหาบก็ถูกขยินต้อนให้ลิ้วรุดต่อไปอนุชาวราฤทธิ์ป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อรีตายิบหยีดูแรดสองนอตัวมหึมานั้นนิ่งพร้อมกับหนานอินผู้นั่งยองๆอยู่ใกล้ๆเสียงแกบ่นพึมพำมาว่าไอ้ทีจะเจตนาล่าเหรอก็เดินตามรอยกันเป็นปีข้ามเขาข้ามป่าไม่รู้สักกี่ลูกไม่พบไอ้เวลาที่ไม่เจตนาจะล่าก็พบกันง่ายๆขนาดมันงามจริงๆอ่ะนายชดอีตัวนี้ได้หลายอัดแล้วถ้าเอาเข้าไปถึงตลาดในเมืองก็ได้เป็นแสนอาการของครูพรานคันมือคันไม้เป็นอย่างยิ่งโชคดีมากที่น้อยตาไวเห็นเข้าซะก่อนพลาดพลั้งเดินเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ตัวแล้วก็แย่ทีเดียวอนุชาว่านายหญิงน่ะเก่งจริงๆเก่งยังกับพรานอาชีพนั่นแหละรู้ด้วยว่าแร่หรือกระสู้คนเคยบุกป่าฝ่าน้ำกระพินมาแล้วจนกระทั่งไปตามตัวเราสองคนออกมาได้มันก็ยิ่งกว่าพรานอาชีพที่เดินเลียบอยู่เฉพาะชายดงมาตลอดชีวิตซะอีกนายหญิงในป่าและเป็นผู้หญิงแต่ตัวเท่านั้นแหละไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกกล่าวพรางอนุชาหรืออดีตพรานชดก็ยกวิทยุขึ้นพี่ใหญ่ครับได้ยินมีอะไรผิดสังเกตหรือยังทางด้านโน้นยังครับยังมันยังนอนแช่โคลนเฉยอยู่ตอนนี้ผมปล่อยให้น้อยไปสมทบกับพวกพี่ใหญ่ก่อนนะแล้วก็อย่าเพิ่งประมาททางด้านนี้มีอยู่สองตัวแม่ลูกเท่านั้นแต่ให้สังเกตไปรอบๆทุ่งหรือป่าปลวกใกล้ๆด้วยอาจจะมีตัวอื่นๆเกะกะอยู่อีกกำลังพยายามตรวจหาอยู่เหมือนกันสำหรับทางด้านนั้นถ้าแน่ใจว่ามันไม่ชาร์จเข้ามาก็ถอยได้แล้วล่ะกลางเราจะไม่ยิงสัตว์ทุกชนิดโดยไม่จำเป็นครับน้องชายรับคำแล้วอีกอึดใจใหญ่ๆพอสังเกตเห็นน้องสาวคนเล็กเดินเข้าไปเกือบจะถึงขบวนของเชษฐาแล้วอนุชาก็สะกิดไหล่หนานอินทำสัญญาณให้ถอยอย่างเงียบกริบเดินตัดป่าปลวกตรงเข้าไปสมทบกับพวกนั้นโดยขณะที่เดินห่างจากจุดเดิมออกมาก็โบกมือทุกคนบายหน้าเข้าไปหาป่าไผ่อันขวางทมึนอยู่เบื้องหน้าทันทีแล้วขบวนทั้งหมดก็เดินแยกกันออกไปเป็นระยะระยะก็เข้ามารวมกลุ่มเป็นขบวนเดียวกันอีกครั้งโล่งอกไปทีที่ไม่ต้องฆ่ามันเพราะถ้ายิงแม่ก็ต้องยิงลูกด้วยอนุชาบอกกับพี่น้องและเพื่อนระหว่างที่ก้าวรุดหน้ารวมหมู่ไปด้วยกันพร้อมกับสำรวจดินบริเวณที่กำลังเดินผ่านกันไปกล่าวต่อมาว่า
มีร่องรอยฝนตกใหญ่อาทิตย์กว่ามาแล้วหญ้ากำลังแตกระบาดแล้วก็มีแหล่งโคลนบางแหล่งทั้งที่ระยะนี้เป็นฤดูแล้งมากประโยคหลังเขากล่าวขึ้นลอยๆนี่เราอ้อมออกจากเส้นทางเดินของระพินมาแล้วสินะใช่ไหมชายันปรือยถามขึ้นก็เลี่ยงห่างกันแค่ไม่มากนักหรอกนายทหารเดี๋ยวก็บรรจบพบรอยอีกนั่นแหละในป่าไผ่ข้างหน้านู่นครูพรานเป็นคนบอกเชษฐาเอื้อมมือไปตบหลังน้องสาวที่เดินอยู่เบื้องหน้าน้อยตอนนี้เป็นคำสั่งจากพี่นะป่าเริ่มจะทึบแล้วก็มีเหลี่ยมมุมบังตาถี่ขึ้นแล้วน้อยอย่าเดินโดดเดี่ยวตามลำพังขึ้นไปคนเดียวแต่ให้เกาะหมู่ไปกับพวกเราถ้าจะมีการเดินนำพี่ขอให้เป็นกลางหรือลุงอินนะค่ะดารินรับคำง่ายๆแต่คณะทั้งหมดก็ยังเดินรวมกลุ่มกันอยู่พวกลูกหาบตามหลังส่วนขยินเดินอยู่ท้ายสุดอย่างรู้หน้าที่เพราะได้กำหนดนัดแนะกันไว้ก่อนแล้วไม่ว่าจะเคลื่อนไหวกันไปทางใดจะต้องมีคนใดคนหนึ่งของฝ่ายนายจ้างเป็นกองระวังหลังดูแลพวกลูกหาบไว้เสมอเนื่องจากในภาวะที่กำลังแบกหามของอยู่นั้นพวกลูกหาบต่อให้ชำนาญภัยในป่าเช่นไรก็จะไม่อยู่ในฐานะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างฉับพลันในนาทีวิกฤตได้เลยวิธีการเช่นนี้ทุกคนต่างเรียนรู้ศึกษาซึมซาบแก่ใจได้ดีมาตั้งแต่คราวเดินไพรร่วมกับระพินในครั้งนั้นอันนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม

านาทีถัดมาใกล้เที่ยงเต็มทีมองเห็นดงไผ่ทึบอยู่เบื้องหน้าแล้วสิ่งที่ทำความประหลาดเอะใจให้แก่คณะทั้งหมดก็คือเหนือท้องฟ้าบริเวณยอดไผ่เหล่านั้นดำพืชไปหมดด้วยฝูงแรงนับไม่ถ้วนราวกับแรงทั้งป่าบริเวณนั้นทั้งหมดจะมาชุมนุมเสวนานัดแนะอะไรกันอยู่ที่นั่นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นพันตัวแล้วที่เห็นเกาะทำคอรูปอยู่ตามกิ่งไผ่เต็มไปหมดและเป็นจุดดำอยู่ทั่วไปทุกคนคะเม่นมองอย่างสงสัยดารินกับชายันใช้กล้องส่องสำรวจด้วยความพิศวงแล้วหันมามองหน้านานอินกับพรานชดซึ่งยืนชะงักไปนิดหนึ่งจ้องมองด้วยตาเปล่าอยู่เช่นกันดารินส่งกล้องให้พี่ชายกลางเงียบๆ เขารับไปส่องดูแล้วเป่าลมออกจากปากเบาๆหลุดปากออกมาได้เพียงประโยคสั้นๆว่าน่าคิดแฮะพี่ว่าเป็นพันๆตัวเลยนั่นถิ่นที่อยู่ของมันหรือยังไงไม่ใช่ที่อยู่ของมันนะครับพี่ใหญ่แรงน่ะอาจอยู่เป็นฝูงแต่จะไม่มากมายเต็มไปหมดเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่นี่นะครับผมว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติในป่าไผ่ข้างหน้านั่นซะละกล่าวจบอดีตพรานชดก็ร้องบอกให้พวกลูกหาบที่กำลังเดินล้ำไปเบื้องหน้าให้หยุดลงก่อนตนเองเดินกลับไปที่ห่อสัมภาระห่อหนึ่งทันทีทุกคนเข้าไปมุงอย่างไม่เข้าใจแล้วก็ลืมตาโตเมื่อเห็นหม่อมราชวงศ์อนุชาคว้าเอ็ม79หรือเครื่องยิงระเบิดขนาด40มม.พร้อมกับกระสุนออกมา2นัดส่วน M16 แบบพับฐานส่งแจกจ่ายไปให้แกดารินเชษฐาและชยันคนละกระบอกเฮ้ยอะไรกันอีกกลางชยันร้องออกมาอนุชายืนขึ้นหักลำกล้อง M79 ออกบรรจุกระสุนหรือระเบิด40มม.นัดหนึ่งเข้ารังเพลิงแล้วปิดลำกล้องหัวแม่มือผลักปลดกล้าห้ามไก่มีซากตายอยู่ในบริเวณป่าไผ่นั่นเป็นจำนวนมากทีเดียวไม่งั้นแรงจะไม่ลงนับพันตัวแบบนี้นี่บังเอิญขณะนี้เราอยู่เหนือลมจึงยังไม่ได้กลิ่นแต่ถ้าเข้าไปในนั้นแล้วคงทนกลิ่นแทบไม่ไหวทีเดียวซากตายเหรอซากของอะไรอดีตนายทหารปืนใหญ่ระล่ำระลักออกมาเร็วปรือสีหน้าของทุกคนงงงันไปหมดใครจะไปรู้จนกว่าจะเข้าไปเห็นน่ะอ้าวแล้วนั่นแกจะทำอะไรงัด M79 ออกมาทำไมรวมทั้ง M16 ที่เอามาแจกพวกเรานี่ด้วยทั้งหมดเริ่มระส่ำระสายไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นอากับกิริยาของอนุชาซึ่งเขาตอบเรียบๆว่าเมื่อมีซากตายมากแรงก็แห่กันมามากอย่างที่เห็นเนี่ยแรงน่ะมันไม่ทำอะไรพวกเราหรอกนอกจากก่อความรำคาญแต่สัตว์บางชนิดที่เข้ามาอาศัยกินซากอยู่ด้วยมันอาจจะโจมตีเราได้เป็นต้นว่าพวกหมาป่าหรือหมาในทั้งฝูงนับร้อยๆตัวขืนพรวดพราดไปตอนนี้พวกเราอาจจะถูกโจมตีได้แล้วอาจจะยิงด้วยปืนล่าสัตว์ไม่ทันเดี๋ยวขอเคลียร์บริเวณไล่พวกมันให้กระจายไปซะก่อนด้วยเครื่องยิงระเบิดนี่สักสองลูกจะปลอดภัยกว่ากล่าวจบอนุชาวราริศก็ประทับเครื่องยิงระเบิดขึ้นไหลดารินก็โดดเข้ายึดแขนไว้ทันทีร้องลั่นเดี๋ยวพี่กลางยิงระเบิดเข้าไปได้ยังไงเผื่อพวกระพินอยู่ในนั้นมีตายหมดเหรอ ไม่ต้องห่วงหรอกถ้ารับพินหรือพวกของเขาอยู่ในนั้นและกำลังเป็นเหยื่อของฝูงแรงเหล่านั้นอย่างเก่งก็อาจจะเหลือแค่กระดูกไว้เราดูถ้าเขาและพวกของเขาตายแล้วก็จะไม่มีการตายซ้ำเพราะระเบิดหรอกบอกแล้วไงว่าจะขอเคลียร์บริเวณก่อนไม่งั้นพวกเราเข้าไปไม่ได้หรอกมันอันตรายแล้วอนุชาหรืออดีตพรานชดก็ประทับ M79 ขึ้นอีกครั้งบายปากกระบอกประมาณ30องศาจากระดับพื้นมุ่งตรงไปยังบริเวณป่าไผ่ทึบ
ที่เห็นฝูงแร้งนับพันทั้งที่บินว่อนทั้งเกาะอยู่เต็มไปหมดนั้นระยะมันห่างประมาณ300เมตรจากตำแหน่งที่ยืนกันอยู่และแนวของป่าไผ่ที่ขวางหน้าทุกคนนั่งลงก่อนเขาร้องสั่งทั้งหมดสุดตัวลงนั่งกับพื้นทันทีตามคำสั่งหม่อมราชวงศ์อนุชาคำนวณเป้าหมายในการยิงในระดับโดงให้ย้อยตกเข้าไปกลางไผ่โดงทึบที่เห็นฝูงแร้งหนาแน่นที่สุดนั้นตั้งศูนย์ระยะ350เมตรแล้วเหนี่ยวไก่เสียง M79 แบบลูกระเบิดดังเปาะทันทีที่เข็มแทงชนวนเจาะแก๊ปท้ายและโดยตำแหน่งที่ทุกคนรวมกันอยู่ต่างแลเห็นท้ายกระสุนเป็นจุดดำๆวิ่งโดงโค้งไปหาป่าอย่างถนัดเพราะความเร็วของมันแค่300ฟุตต่อวินาทีเท่านั้นอึดใจใหญ่ทีเดียวนับตั้งแต่มันพุ่งพ้นปากลำกล้องออกไปจึงปรากฏเสียงบึ้ม

แว่วสะเทือนออกมาเหมือนใครเอาระเบิดมือเข้าไปปาอยู่ในดงนั้นความทึบและยอดสูงของป่าไผ่ทำให้ไม่เห็นว่ามีอะไรพินาศย่อยยับไปบ้างมีก็แต่อนุภาพของเสียงที่สั่นสะเทือนมาให้ได้ยินเท่านั้นแต่สิ่งที่ติดตาไม้เห็นทันตาก็คือบรรดาแรงฝูงใหญ่ที่เกาะบ้างบินบ้างอยู่ในละแวกนั้นบังเกิดอาการแตกตื่นโกลาหลอนละมานส่งเสียงร้องแซ่ซำพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามืดมัวไปหมดจำนวนมากเสียกว่าที่มองเห็นแต่แรกเสียอีกพวกลูกหาบนานอินและขยินไม่เคยได้ยินเสียงสะเทือนแผ่นดินของระเบิด40มม.มาก่อนพากันร้องเฮ้ยแล้วจ้องเขม็งไปยังป่าไผ่นั้นเป็นตาเดียวอนุชาเกลี่ยลิ้นออกมาแตะริม

ไหลอีกครั้งคราวนี้เขาเบี่ยงทิศทางเล็กน้อยเพื่อที่จะให้อนุภาพของ M79 แจกไปให้ทั่วภายในอาณาบริเวณที่ต้องสงสัยนั้นแล้วก็เหนี่ยวไกลอีกเปาะหนึ่งท้ายกระสุนเห็นเป็นจุดดำๆก็ลอยโด่งลิ้วๆพุ่งเข้าไปยังบริเวณนั้นอีกพร้อมกันชั่วสองสามพริบตามันก็บึ้ม

ราวนี้อาจเป็นได้ที่หัวกระสุนชนิดกระทบแตกไม่ทันจะหล่นถึงพื้นแต่กระทบกิ่งไผ่เข้าซะก่อนเปลวไฟจึงแลบวับแดงฉานพร้อมกับกิ่งใบไผ่กระจายว่อนท่ามกลางม่านควันสีเทาๆอย่าว่าแต่แรงนับพันๆเหล่านั้นเลยต่อให้สัตว์ใหญ่ขนาดช้างทั้งโขลงถ้าหากอยู่ในละแวกนั้นก็จะต้องแล่นกันตู่ชี้จากกัมปนาทของอาวุธสงครามมันไม่ถึงกับหนักหน่วงอะไรนักแต่ก็ไม่เบาซะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุภาพจากเสียงระเบิดและสะเก็ดที่ปลิวกระจายไปรอบทิศทั้งหมดเงียบกันไปชั่วขณะมองดูความวุ่นวายจ้าละวันของฝูงแรงที่พากันบินแตกคือแล้วโผขึ้นสู่นภาอากาศเบื้องสูงชนิดตัวใครตัวมันท้องฟ้าเหนือป่าไผ่บริเวณนั้นแลดูมืดมัวไปหมดเชื่อว่าคงไม่เหลือตัวใดที่บังอาจเกาะตามกิ่งไม้หรือลงจิกกินซากที่สงสัยว่าจะยังอยู่ในดงนั้นได้อีกต่อไปเพราะความตกใจต่อเสียงและแม้ว่าเบื้องล่างในดงจะผสมโรงอยู่กับฝูงหมาป่าหรือหมาในตลอดจนสัตว์ร้ายเป็นฝูงอันพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชากับพวกสงสัยว่าอาจจะมีอยู่ก่อนแล้วพวกมันก็ต้องแล่นกันป่าราบอนุชานั้นภายหลังจากยิงนัดที่สองไปแล้วก็ส่งปืนให้ชัยยันตนเองปลดกระติกน้ำออกมาเทกลัวคอนิดนึงตายังจับอยู่ที่ป่าภัยเบื้องหน้าควักบุหรี่จากกระเป๋าเสื้อออกมาจุดสูบเพ่นกันไปหมดแล้วโอ้โหพอมันบินขึ้นมาไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมากมายถึงขนาดนี้ไม่รู้สักกี่พันตัวนะ

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สคร.1เชียงใหม่แนะมันตรวจสุขภาพใส่ใจดูแลป้องกันโรคหัวใจเน้นย้ำการรู้เท่าทันสัญญาณและอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยถึงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีงบประมาณ2568มีจำนวน 4,362 คนโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าสามารถป้องกันอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง80%ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้โดยการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าลดรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการบริโภคเกลือน้ำตาลและไขมันมากเกินไปควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นเพิ่มผักหากน้ำหนักเกินควรลดน้ำหนักการออกกำลังกายงดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลี่ยงมลพิษทางอากาศกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวควรเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการเสี่ยงเกิดโรครวมทั้งการติดตามระดับความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ำตาในเลือดก็มีความสำคัญมากเช่นกันทั้งนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้าน

0: สังคมเศรษฐกิจพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าการไม่ออกกำลังกายการดื่มสุราและความเครียดประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและอายุส่วนสัญญาณเตือนบางครั้งโรคหลอดเลือดมักไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าแต่อาจแสดงอาการครั้งแรกตอนเกิดภาวะวิกฤตเลยเจ็บหรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอกปวดร้าวไปที่แขนไหล่ซ้ายข้อศอกกรามหรือหลังอาจมีอาการหายใจลำบากคลื่นไส้หน้ามืดเหงื่อแตกหน้าซีดรวมด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Please press 1.
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

จากแนวเป็นตาสังเป็นตาสังห้องเพลงเขากำลังหิตยังมีความผิดหาว่าเสียงดังเด็กน้อย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้กว่า250ชีวิตเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่ดีในพื้นที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ในยุคดิจิทัลเยาวชนจากจังหวัดยะลาและปัตตานีรวมพลังเป็นนักสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องสื่อสารเรื่องราวที่ดีในชายแดนใต้สู่สายตาคนในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.เป็นประธานพบปะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนจาก9โรงเรียนณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรับรู้ของประชาชนทั่วโลกรองเลขาธิการสปต.กล่าวพบปะน้องๆเยาวชนในตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเราโดนมรสุมคือคำว่า3จังหวัดไม่น่าไปโจทย์สำคัญของเยาวชนในพื้นที่และผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือเราจะเล่นมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยยกระดับและพัฒนาพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวตามข้อเท็จจริงให้มีความน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสามารถนำมุมมองดีๆมาสร้างสรรค์เพื่อเล่าผ่านคลิปหรือเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแนวคิดมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่มองเข้ามาอย่างไรก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อง3จังหวัดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ราม53บางกะปิและในละแวกใกล้เคียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้ำใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการเรียนรู้อาทิการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวการฝึกทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องรวมถึงการผลิตคอนเทนต์ที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเล่าเรื่องราวจากชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเป้าหมายที่สอบต.กำหนด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เสพสื่ออย่างไรให้เท่า
9: ตอนโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
10: เดี๋ยวเลยเวลาเยี่ยมไข้คนป่วยพัสดุเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาดู
11: ฉันสั่งของเอาไว้สำหรับไปเยี่ยมคนไข้นี่ไง
10: คุณเช็คจนมั่นใจแล้วเหรอผมว่ายาบำรุงสุขภาพขวดนี้มันบอกสรรพคุณมากเกินไปหน่อยนะ
11: มั่นใจสิก็เขาโฆษณากันอยู่โคมๆคุณไปอยู่ไหนมาถ้าไม่ดีจริงอ่ะใครเขาจะให้โฆษณา
9: ชายสวมสูทโผล่เข้ามา
12: โฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพนี่นะครับมีทั้งข้อควรรู้และควรระวังอาหารก็ต้องไม่โฆษณาว่าเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ยาก็ต้องไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาลเครื่องสำอางก็เช่นกันครับต้องไม่โฆษณาสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดร่างกายหรือทำให้ผิวขาวได้ภายในพริบตา
11: What?
12: อะไรทำนองนี้นี่แหละครับ
11: เข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้ถ้าเห็นโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องรู้เท่าทันและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ
9: หญิงบอกชายสมสูตรที่ให้ข้อมูล
12: กสทช.สนับสนุน

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลี่ยงได้เลี่ยงน้ำท่วมขังสูงหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกตำรวจสภ.คูคตลุยช่วยประชาชนรถดับกลางน้ำแจ้งเตือนประชาชนว่าบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานถนนพหลโยธินขาออกช่วงบ่ายวันนี้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำยังคงทรงตัวโดยประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตเข้าช่วยเหลือรถประชาชนที่ขับฝ่าน้ำในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
5: Please press 1.
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนบุหรี่เร่ขายไม่ได้นะไอ้ยาช่วงเนี้ยขายของไม่ค่อยดีเลยอ่ะทำไงเลยอ่ะหมวยอ่ะ
13: เอางี้ไม่ดีอ่ะให้อัวเอาบุหรี่ไปฝากแม่ค้าลอตเตอรี่ขายแล้วเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาให้เขาแบ่งขายเป็นตัวๆก็ดีนะเตีย
12: จานลีเหรออ่ะหมวย
14: ไม่ดีหรอกค่ะมันผิดกฎหมายกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบว่าไว้ห้ามผู้ขายปลีกขายบุหรี่โดยใช้เครื่องขายหรือขายผ่านสื่อออนไลน์เช่น Facebook รวมถึงขายนอกสถานที่เช่นตั้งแผงขายทั่วไปหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทยังไม่หมดนะคะถ้าหากว่ามีการลดแลกแจกแถมชิงโชคชิงรางวัลและแสดงราคาเช่นติดป้ายจูงใจคนซื้อมีโทษปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทและหากเร่ขายมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่านะคะ
12: อย่าอย่าไม่เอาเลยกว่าว่าไม่อยากทำผิดกฎหมายอ่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สนาก็ให้คือหายเพื่อกีฬาที่เกรสีภาพถ่ายประเทศไอเสื้อขาว
1: ยังพูดพอจัดไปถึงเก็บภูเก็ตทางเท้าเก็ตนรมันทางแอร์ระพวกราชภูเก็ตทางโคมเมืองเก็ตเพื่อนกันงานรับสินผักหวัดเก็ตจำของ50นี้มาเป็นสินประเภทที่ขายหวัดเก็ตที่ทุนมันยาลังทางพี่ราชชนภูเก็ตตึ้งนี้เพย์ถือกินหนดเข้าวันที่ถึงแต่ตะโคม2565โดยมีเจ้ากุญเสียงจังร่วมพิธีทำหน้าตาเช่นที่ยองเต้วันนั่งตาของ55เวลา10นาฬิกาที่รับมือได้ไปส่งรับในกุฎทองเพนีนรมันกล่าวเป็นสินประเภทที่ได้ความสนใจของทั้งชายชาวในเดินมาพิธีทำตารวมไปถึงปัญหาเจไม่ดังกล่าวนักท่องเที่ยวต่างชาติขาดจากภูเก็ตในปีผ่านมาฟินแชร์จากสามแบงก์ประเทศประเทศไทยในภูเก็ตเน้นที่หวัดเก็ตกว่าพันเดือนล้านบาทด้วยคนนักที่หลักยังเป็นไทยรวมนักท่องเที่ยวจีนประเทศไทยอย่างสิงคโปร์มาเลเซียซึ่งเดินมาประนีถือกินทุกปีแทบจะเข้าไปเติมเก็ตสูงขึ้นทางรถทอผูกย่องข้างเขตเพิ่มพุ่งเกือบสิบเป็นในเพิ่มนักเป็นอักขรูเพื่อหาดวงดุมพานิยกแต่ในเชื่อตาขึงพุทธิยศจะเริ่มย้อนขึ้นและบริการพาเติบขึ้นปีนรถสิบสิบย้ายอาแทงเงินประชาชนนักเที่ยวมาแรงขึ้นเขาและพัฒนามันใหญ่เพราะความใจมาตรการแล้วก็ไรและก็รับเต็มที่
2: ข่าววินาทีเสียงอวชหวัดแดนใต้หาจะรับฟัง
3: ลึกปุกราวเซนโซโซโยอาดูคราวสุนดินประชาราชทั่วแดนทัพแผ่นดินอำนาจินได้รักสุขดีตานตานโลกอื่นเสือไหวทุกวงใดคงรองแต่องสีน้อมรับทรงเสด็จอัปปีพระราชนีพระแม่หลวงของวัวทมเติดอยู่ในใจรานิยานน้อมสนึกเอพระมากราที่คุณ

0: หารที่อยู่ได้ขับพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่สมาชิกตำบลตอดของราชสีมาและองค์กรอื่น
1: ขอเป็นร่วมสิ่งสนุนค่าจ่ายเจือของมันตับนักรัศมาสักครับนักรัศมาเป็นที่ตัวตอดเพื่อสำเร็จท่านคุณภาพวิตของตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนมิตรสตารวมทุนสนับสนุนมาเน่งดำเนินตำแหน่งเพื่อสมคบ3อยากเป็นคนบอกโคราได้ปะร่วมสนับสนุนที่ชินกุลไทยชื่นฉีต้องช่วยเหลือพลคนบอกนครราชสีมาที่615400สินค้าได้ประสมสมคบข้อมูลเติบโต0433452หรือ0816299ในคาดคือทางเอกสกอคที่ให้คนบอกนครราชสีมา
2: ถ้าเขามีปุ่งสุดเขาเอกความไปเน่งทางเราพบต่อกำลังยืนถือให้คาร์บอนปลดล็อตเท่านั้นถึงได้อย่างไรถ้าเขาในลักษณะเข้าใจความดีต่อสิบตุลาคมไม่ขาดด้วยอัมพันธ์ยามาต่อทอดตีมา
3: คุณเห็นภาพอุกซิมแต่พระองค์บอกคลิงมาช่วยเห็นช่วยชีวิตมัมอังสุกต่อเอาที่ไปโลแกลดอิสระไป
4: แต่ก่อนหน้ามีเจ้าพี่เจ้าครับแม่มาแทนกับ
5: ลูกชายที่รีบร้องนี่นั่นเสียค่ะนี่นั่นมีเจ้าเอฟเอ็นสมาร์ทคนเดียวเรื่องมันคงได้
6: นันโลเอชอปสนับสนุนนะกับพิมคนอัปเดตวันนี้ติดต่อ01629
7: คุณอาคิริโอตาลาสารเลโอขอติดชมรับฟังได้ที่ www.mab.org และลิโอที่ชมหรือการไฟตูดีดี3342หรือ01629
8: ต่อสายไหนของเราเนี่ยอ๋ออยู่นั่นเองตามเอาตามมาได้แน่ได้รีดไม่ลงนี่อ่ะนี่แน่แน่แน่โอ้โหเจ๋งนั่นล่ะโอ้โหฉันหลับบนนี้มาว่าเขาอีกอ้าวเดี๋ยวรอคอยอีกถ้าเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรนะฟังเหรอไอ้ฟังเขาพูดว่าฟังอ้าวลูกข้ามวัวแอบอ้วกเอาเป็นจังหวะเป็นสีผู้เพี้ยนความที่ฟังผลดีแฟนอ้าวดูนะคะ

ทงนะครับไอ้หน้าควันเหยียบลำลำจะมาสาอันจะเฮิงสุดบวชทำทางหมอลำจังก็จางมาเห็นนะน้องลาลีลาวดีต้นเวทีลบปวดใจ

0: ึ้นเอาไปถ่ายผู้ประกาศผู้สิบโทษประกาศขึ้นอ่าน
1: ท่านทราบว่าการลงมาพอแห้งเป็นแห้งออกเสียวใช้สูงกับนั้นมันกับองค์ลงที่ไปทางอื่นช่างดีปริมีวัฒน์ยกลงกิ่งยันไม่ความและรีโคบักที่สานเป็นรูปการทางการให้ข้าและเป็นข้าสุดชีจิดาคุณประสงค์รับลาองค์ธนาชุดเจ้าราศีแผ่นพื้นดีแก้มข้างหงเฮชานาเฮพันได้ดิ้มเดือดต้องคือที่ดินมาเป็นซึ่งราสุดนั้นการทำเล่าในความโศกความข้าร้องแต่แก้มตึกทำและหอมแต่แก้มบมปาขุดองค์เลือดหรือกลุ่มมอทุกเปรียเพิ่มในรูปอื่นการบมปาครองกำบันดาวชายเป็นกำดีตุ้งแก้วร้ายแหลงในดินมุมตะลงให้เจอ

0: ป้อนผักหลังความหาเกิดจิตการเดียวไร้เล่ามันจริงขอไอ้สันไทยเคลื่อนองค์ทันนั้นมันได้ใจลงจะงบกันตัดองค์ทันจะหลับการเตรียมพอเป็นตัดแต่น้ำและกระเบื้องพร้อมแม่ทำสแกมซอยเล่าหนุ่มสูงและเดินยาวน่องบริธีที่ทำกองลังใบมันเท่าด้านชันคืออาสนสองของเรื่องน้ำที่ตัดน้ำออกต่อหนึ่งพอแตกนั้นคือให้กันเหลือจุดยังชิดแดนหนุ่มลำหนึ่งบางทีเน่งสินจางเดียวใหญ่ความเทพของฟุรุจุดยังจุดที่ตอบองแสงไรติมสแกมจากมุโยยาต่างติดต่อช่วยนี้ออกปากวัลคันขบวน
1: นฟ้าลาบังสันวาวแอนบาคุตะองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งบทมางานศพโดนชีวิตอุทัพเย็นน้องทรงหลักอิมดาอิเกนหากรู้ที่จังตรัสทั่วประทับยอมนักการอุตริมจะเถิดเอาพักกิจพักที่เที่ยวอีมาราอีสพักมหาชราดาเราหมอหาข้าวเท้าคำโบราณที่สีมาคนอ่อนชาและอ่อนเน
2: ือคอนสุขกับสัญจาจังขอคุณตับนริมคราบพอสีเป็นตั้งสมแล้วครับขอจังขอสมาดินทั้งนับมากระพาชังเต้นอาไปเต้นโทรทัศน์และใครอื่นรู้ป่าถือมือเราจะพูดตาผมทศนงดันเปลือยให้สมักมากทั้งบอกไอ้การออกรู้สนที่ชานายชิทุช่วยและลาบและข้าที่6505แก้ไอทิชาขอตบมือ6043หรือ8169ทุกอย่างคือลังนันสกาและคนดีให้จังหวัดทศ
3: ชุ่มทับเป็นอมังสุดคนบอดซามีรับประมุขทางดื่มจะปวดยิ่งธนาคารข้าบอกแป้งตรงกันที่สมรภูมิทางจิมหาเลยก่อนจากสวองสารามาสนิงสูงปูนสองสิบห้าตั้งกันจากเวทนักเวลนักเทศบาทีข้าสารถูกรับมือประตูว่าหน้าแห่งให้แก่ตอน
4: ขอรับบูมีสิให้พาความ
5: สำคัญให้ไทยก่อนค่ะมาโลกที่แท้ถือเป็นอาวุธสมานหลายโฟนที่สุดและสนับด้วยงานพอที่จะใช้กันเยอะแยะ
6: สมุดหนึ่งแปดเอรอมเอางานพัดแล้วถามเตาแปดหมกสองสิคุณอาเดดิ้งขาจากยูทูบฟังลักขี่เว็บเอ็มเอ็มดอทเฮดดิ้งติมแจ้งบางทีตูสีตาหาข้าสองหรือแปดหนึ่งเศร้า
7: เพื่อนถามสักทีก็เอาให้พี่ฟรีนะ
8: จะไปครับ
7: พี่มีโครงการว่าจะ
8: แต่งงาน
7: ไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ได้แต่งงานน้องขวัญ
8: เอ้าแล้วพี่จะไปไหนคะตั้ง2อาทิตย์เนี่ยค่ะ
7: พี่มีโครงการว่าจะทำรายการโทรทัศน์ใหม่เป็นรายการเกี่ยวกับการสอนภาษาจีนพี่ก็เลยจะต้องไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมขวัญรู้ไหมว่าโครงการนี้เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเลย
8: เอ๊ะทำไมพี่กินใช้คำว่าโครงการบ้างพี่ทำอะไร
7: ขอโทษที่บ้านมาสบ้านและโครงการบ้านเองสับมาซึ่งโครงการถึงจะโดนตัดสงระบบอวุธและกำลังเป็นอย่างเจ้าจะพูดท่องเพื่อกำลังต่างงานมุกการประตักการหลายส่วนตัวตัดประเทศ
8: ทางจีนฝรั่งเติมเป็นจากตัวหัวตัวแกนดประสงค์มารยากรวนและกิจการในการเจ็บถูก
7: ไหมแล้วฉัน
8: และไม่ต้องผ่านเนี่ยฉันถือว่าคนมีด้วย
9: เป็นกระดาษมันมันเต็มมันอยู่ว่ามีมากเป็นมังที่ห้องใหญ่ผู้มองละมองหลบให้มนุษย์เดินก่อนพอมันดูดเป็นที่ขดท่าใหญ่รอบพื้นมันมีจริงมันที่บนหนึ่งความเข้าใจเกิดกันตกถูกแล้วทรงแรง

มันมีจริงมันดีบนหนึ่งความความใจเกิดกันกันตัวกูแล้วเรื่องทรงแรงไปเป็นรถเซลล์วันแรงใส่รู้ได้ไงรู้ได้เราเย็นรู้หมดบอกคือเย็นใส่จ้าโลกก็ต้องเกิดอะไรอยู่ไหนแล้วยิงอยู่ที่เซียวนะพบเอาชาวจ้าเอาเข้าใจแล้วไปถึงทำรันจำนุษย์ป่าที่เทวสังบวกมีขันพนาวันที่พดไปแบบโซเป็นดานยิ่งเคลียวมันเองไม่คุ้นได้โรเป็นดีข้าเขายอมว่าอยู่เบลตาเป็นผลพยุตราซึ่งทางเราซึ่งอาดุจจะมีมรดกเจมยิ่งยาว่างาอาจได้เราดันให้มันง่ายกว่ามันร้ายมีเป็นโมราวิทย์ใจวันนี้ที่ว่าความคือกันวางไรเราถวายส่วนสินุยินที่นาโกดีเป็นสินาโกเอวันพ่อแท้ในวิทย์อย่างระวังหนึ่งวันว่าก็บินหนึ่งเพียงถึงวันนี้ค่ะไม่อุ้มทางคือลักษณ์ตรงตามเอาหน้าเขาย่าวันไว้ที่นั้นอยู่ที่สุยุสิสิงสุยุที่สิมูสิงที่มรณะบาลมีของพร้อมมันเป็นจิตดีคนไม่เด็กคนนี้ความเป็นคนชาติปองกีนไม่อยากทำขององร้องอย่างนั้นอีสันคอยจึงในนายจะว่าแปลนเพียงกับผมที่มีเป็นพี่เอามาบัดเราอยากรู้อาจจะเหลือโรคเป็นดื่นบัดบานั้นบุกงุดโรคเส้นที่มาองนั้นบุกเป็นเจ้านั้นบุญอยู่รอดบุกร่างไรองนั้นไรทำแต่ไหนบัดนี่ว่าธาดาทั้งร่างกายได้จิตใจแต่เท่าแต่ท่าการีอย่าท่าตาอย่าท่าการีแต่ท่าการีโรคนั้นมีปกติตรัสเช่นไรก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงได้ชื่อว่าพุทโธภควาติอิติปิโสภควาทั้งสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุกโตโลกวิตติสมาธิธรรมนาโกวาอันผลได้ผันไม่เอือคนที่รู้แล้วอย่างเราอย่างปัจเจกจึงราเราประดาด้วยพุทธสงสองเราเอาไปชิดดุจใจคือความว่าเป็นยอดชั่วพุทธเราพุทธมีความบนทุกทุกอันมองก็ขวาของพุทธเราดูข้างด้วยของจักรกันไกลของทั้งการปัญญาที่ตั้งชื่อเป็นที่กลางสักโควาดาโอพลังการไปเจนตกให้รักสิทธิ์ฟันโพเวติเลอาโคตมกทายทันได้สันที่โอนเองตรงตักรุยะเพื่อก็เรียนการให้ทันกว่าเรื่องรักสิทธิ์ที่สาดของอิตตึกฟังจะอิตปัญหาเป็นอุดเป็นเอาฟันสติโอเห็นรู้ถึงว่าให้ออกทั้งมันเป็นรู้เองจะให้กินก็ยังจำไปมาทางคุณปันเลือกถ้าสนใจเลือกเมื่อจะมาไปนะพอมัดจะออกไปสายเรื่องที่พวกนี้ไม่ได้เป็นมาจะไปที่สินสองวันสองวันวันไปมาก็มองนิ่มนาวเอิดคนสี่ผู้คนหน้าอ้อมปีกคนเลือกใจนั้นนี่ใจไปคุยฟ้าวันจะมาคมดิบสิมรันว่างจะตั้งต้นหมดคนหนักคนโดนตั้งปีสี่คนไอ้กดกลายมาจะมาโจมในว่ากลุ่มนี้วันที่ว่าว่าท้ายอเลือกเป็นเท่ากันว่าดันลงในเป็นกองเป็นละคุยสองก็เรานั่งดีกับคุยมันทุกไทยละหน่อยคุณท่านคุ้นหาคุยคนอิดคุยปุยมากลงมีมันเหลือทั้งสิบสิบทั้งสิบตัวก็นั่งดีมีคุยก่อนอาเป็นตัวอื่นตั้งเพราะว่านั้นเคียงคนนั้นตีมากเลยคิดว่าเรื่อยไม่จะเลยคิดว่าแทงคิดหรือนาหรือแล้วหรือรอยอดจับนั่งกีกับคนจบสรุปจะหมดทั้งเป็นเขาทั้งเอาล่ามนะหน้าถืออันตัวเขาซ้อนเข้ามาบุกเชือดเข้ามาคนไล่เรื่องตามและเรื่องการข้ามแม่มาต่อแล้วนำให้ตามว่าแตงมันเลิกกันสรุปฉุดคงมีเป็นกัญชาหรือสุริยยุทธราชสมณ์ไปสุดโสขายุนก็ขายุนบ้าโยขาขินเป็นโรคหนังไหนก็คอดเพียวอยู่ในร่างนั้นคิดว่ายังขันถึงคนแม่แล้วแล้วระเบียบพอมิดไปมากมากมากมากถึงบาดดวงจุกกลมจะไปพอมีว่าเหตุบุดูกองเข้ามาตั้งโรมฟุฟ้าก็ต้องโฉดโรยไปหาอารมณ์เป็นสิ้นสุดแล้วว่าคนเราทั้งมันได้ง่ายเหลือเกินบางทีถ้าไม่มีธรรมครองใจไม่มีศีลครองใจไม่มีจิตใจหนักแน่นพอแล้วเสียศูนย์ตลอดเวลาเหตุนี้ถึงบอกไม่มีการศูนย์เสียใดๆเท่ากับความหวั่นไหวของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วๆไปถ้าเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายจะเป็นความศูนย์เสียที่มากที่สุดในสังคมสันทิฏฐิโกนั้นต้องเห็นเองอย่าเชื่ออันพูดเมื่อคนที่คอยยืดดังเมื่อลางเมื่อพูดได้ตรายังอันเราพูดอันหนึ่งไม่ใช่แจ๊คคนมองหัวดีเปล่าใส่เอาบทการมาจะไปก็ยังว่าเนี่ยคุณเองรู้คุณเองต้องเองนำที่เองเป็นแท้จริงสิ่งเราตัวเองคำรำคุณเองคุณฟันคุณท้อคุณเก็บคุณตัวเองในรู้เกินคนนั้นไม่ยอมกันสารโคเฮงเองเดี๋ยวจะเลยมาหลงหาบ้านเรืออาเกาะนางฮะปลาอยู่ในน้ำเบาในตลาดปลาเฝ้าฝังบนหยาดที่ขังรามก็ไอ้เจ้ามันเคยได้หรอกแต่ภาพมันเอาไปหรือไปจริงได้เป็นซ้ำเพราะว่าใครใช่แต่คนเองก็อ่านมาเรื่องอันเด่นเขียวบางบางเรื่องขับกันไปนี่ผู้เข้าไปยังไม่มีนั่นมันได้ไม่รู้อะไรกันด้วยมันรู้ปั่นทำไมพลาดว่าเราสาบานยังที่แล้วรู้เองมันเกี่ยวกันในองค์ตีเรื่องอันเองสิ่งปากโกยปากโกยจะระบายกันที่นาเราต้องจะอุ่นฟ้าของให้เนื้อความเนื้อก็มันหยุดหนึ่งให้เขามาบังเองไอ้หิ้วมันมาบาดทำเป็นจริงใครที่รู้กันหมดเป็นมีที่รู้เองเป็นบางก็บางก็นอกบทบางก็ดูบางก็ไม่บางก็ได้บางก็เป็นแล้วดีมันงงไปจนวันเพราะแข้งนานเจ็บปวดเหตุแข้งก็เป็นประชดชูนานเจ็บแข้งนั้นจนผ่านแอร์ได้นวดเย็นแล้วจะโบสบายสิเป็นหนึ่งคุณใจก็โจมบ้ามพลัดไปยังมันของหูมันความรู้สึกตลาดตรงนี้มันรู้เอาเกิดเจ้าอีโปนไปบัดใครที่รู้กันใครรู้กันน้อยมากไม่ปวดวันเชียงงานบางมันนิ่งระวังจริงมันจะรู้สับสวยก็เหลือรู้อยู่คือเป็นที่ประเด็นเป็นไปชวนมาบัดมาควานไงเราไงคอยเป็นท่าคนยินคนบูดต่างท่านบูดตายทั้งของสิ่งต่างคนเราต้องเอฮิโกช่วยดิมตาเรื่องตัวโอนังจำแขวนไม่แม่งถึงมันหนึ่งนะความมารู้แล้วในมันควานในมันหนึ่งมันมาเดือดคุณก็มาเดือดคุณก็จะขังอาดีตุลาความจริงทางวัดตุนใหม่จิตตั้งอยู่ตามขึ้นในหมู่มีเป็นอย่างจังรับอยู่คุ้งได้คนนั้นพูดเอาขี้ขี้ตามผ้าตาตรงมันตาไอยองมันก็ผ้าตั้งดำมันก็ตายมันตายอยู่แล้วไม่ต้องพยายามฆ่าหรอกมันตายของมันอยู่แล้วไม่ตายวันนี้มันก็ตายวันต่อไปไม่ตายเพราะโรคมันก็ตายด้วยอุบัติเหตุไม่ตายด้วยอุบัติเหตุมันก็ตายเพราะการเจ็บใครได้ป่วยยื้ออย่างอื่นใดมันตายเพราะอายุยืนนานๆอยู่นานๆมันล่วงตายของมันเองมันตายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแค่นี้ก็บอกลักษณะความจริง
มันตายด้วยเหตุ

ผลเป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นศีลเป็นธรรมกับทุกคนที่บุญสที่มีความดีเวลาเราเปิดจอมานะต้องรักษาต้องรักษาแล้วยังมันเกิดเกิดความเกิดมันไม่มันก็ได้ว่าอยู่ในศีลอย่างจริงจริงกับการศีลไม่ดีสังสีผู้ที่ศีลมีสุขโมระดีดีคนนั้นสุขนาโกกิโกที่โกติตกคนมีทางในนั่นโกนั่นเป็นที่โกไม่ถูกทางในกลุ่มที่มีคนเสนอโมที่ทำเรื่องโตโคมาทำไม่มีมีที่โตไม่ทำไม่โตทำเหตุนี้โกวิสุขก็มีไปได้ไม่ได้โตมีเป็นแน่นอนโตมีมาแก่ตัวใหญ่ก็มีเป็นหรืออีกทำผิดทำมีคนทุกมีไม่เป็นเราผิดเป็นทำของให้ทำมีความของอ่อนของทุกอย่างว่าไอ้ปากก็เอาอยู่วันเดิมแม่ผมนอนอยู่ไม่นี้ก็เดือดไม่ได้แล้วก็มาวันไอ้คนพวกแหละเขาไม่มีคนเราคนไม่ดีแต่คนเราเกิดแล้วยอมกับเพื่อนจะอยู่อื่นตาเราได้เพราะความจริงออกถามนั่นคือจริงเราอยู่วันเพราะเราดีมีแล้วก็ดีพร้อมเรามาดอนจึงได้หวังเราจะว่าฝันการต้องมีทุกสิ่งเราด้วยเราทำมีจริงอยู่ทำนั่นถึงจำทำอยู่ทำจะอยู่นานเราอยู่ทำรออยู่นานเราอยู่สารใจนานเพราะวันนั้นวันไม่เดียวก็ไม่เดียวแต่วันเราเป็นเราใจทำดีนั่นเองยอมใครยอมเราไปเราไปเราไปอาเก็บเรื่องนั้นแล้วจะร้องดีที่จะประตูเราดีร้องที่ไม่ยอมเราถึงกับความของเราเราได้ร้องดีมีอดนะดีนั้นจะทำดอกไม้ทำนั้นไม่ตกความจะไม่ทำที่มีนั้นไม่คือเพราะว่าคือเรื่องใดอารามใดดีทำไม่คือการขู่ขึ้นให้เยอะแล้วได้กดดันอย่างนั้นความอยากเกิดให้เดินนานมันนิ่มอย่างเกิดที่สุดที่สุดมันนั้นก็หนุนเราหนุนเราได้ทำใจขอให้เดือดขอให้เดินความความชินในของถ้ากดเขาได้สัญญาถึงจริงทำจริงที่ทำกินสมบัติสันติเราทำใจสิ่งที่ได้ได้ผลปัดแล้วสุขแต่ผ่านแต่ประทานวันก็ให้อีกสปินพ่อให้รักกันเป็นปีเวลาเวลาผมก็มีเวลาในการคงทุนระยะนานการพัฒนายุ่งแต่รอดเราแต่งชาติแม่ก็ยังใจชอบนี่คือจิตธรรมของทุกครูอาจารย์มากจะมีนั่นความของเราถ้ามากเขตมันมากถ้าเราทำมากผลมันมากข้อปฏิบัติของเราก็จะทำให้เราพ้นทุกได้เราอย่าสงสัยในความดีของเราให้เอาตัวเราเข้าไปแทรกกับความดีพอมีจังหวะเราก็เอาตัวเราเข้าไปปะปนกับความดีถ้ามันเปื้อนในคุณงามความดีไม่เป็นไรดีก็จะเปื้อนในสิ่งโสโครกปฏิโคนปฏิคูณโสโครกซะด้วยถ้ามันเหนาของมันไม่ได้เอาข้อความดีก็ได้ขนาดต่อก็ได้ไม่ตัวดินดินกุแลก็ต่างการกุแลแต่ขนาดไม่มีเป็นการเสียเดือดออกเสียงถึงแบกจุกนะตัวนมยังบอกก่อนนะชุดทองมันรอไม่ได้มีหมายความตัวจะเอาเครื่องให้คนดีมีการตัดจับรู้ที่นี่กันเมื่อคุณพบต่อคุณชนะพบกระร่องคนพันความเราต้องเอาคุณมีอย่างมีก็มีแล้วมีสิมีก็ไม่ใช่ฮะข้อความเรื่องให้เพื่อให้เราจินติเราเจอผีดินไม่ตอนผมรอสองคนเรายอมรับสักการณ์ตัวใดยอมปัดนั้นถึงการรับในขณะเป็นผีกบแห่งดีบาไม่ใช่ไม่ดีด้วยความต้องแสดงออกสักความจำดีในเดียแสงความในดีบัวดาเอามาออกเห็นทำเราประเป็นฐานดีออกเห็นกับทุกคนกบดาที่ทำไม่ถึงไม่สิ้นที่ไม่ออกยิ้มจะลุกถ้าดาถึงตะลุกาจะที่ความอุ่นดีคนนั้นมาทำออกดีไม่ทำสักออกมันแรงดีของมันดีไม่ผลหน้าดีดีรอบในตัวสุดดีเหตุผลของแห่งอันนำพิธีเราไม่เดินปัดในแต่ความที่ใครตัวทุกท่านยืนท่ารักยืนจงดีแล้วที่ความเป็นของการปอบมีอยู่เพียงการกินของให้ท่านอยู่นะเดี๋ยวปีละดีชีวิตจะดับจะแสดงแยกด้านสองรวมดีจะไว้เห็นแล้วโยแสดงให้เราเรียนรู้เราบาดแดงรับปางที่เขาก้าวพื้นผิดปีนักโขกปีนักมนต์เตียงเตียงชนะเอาไปดูหมู่ให้ไปตลาดไอ้พ่อหน้าท่านลงนั่นพ่อด้วยไปพิการนั่นโตคือกุระไอ้นันุระไปเรื่อยไปจังร้านนั่งเป็นทำเราจะหาพ่อครัวไอ้บนนี้เราเจ้าเราดึงการที่ตั้งหาเราท่านดีเราเมื่อเอาบรรเทาให้ความดีถึงความดีไม่ทองผลปัดมันเป็นที่ของเดชมีที่สุดก็รับดีของกันดีก็หยิ่งออกไว้กันไม่โอ้ยดีกว่าเด็กในตายดีท่านดีใจดีมันทุกอย่างมันเฟื่องดีเพื่อในความจานไอ้ก็แล้วดีกับข้าพูดไอ้ดั้งจังการของดีดีจิตกดขันน้องพูดขึ้นเปิดเป็นไม่ได้ปฏิปูติไม้เป็นตรงได้ดีด้วยเนื้อตาดีโนบาด้วยคือเป็นเกจังท่ามด้วยเราดีดีตรงเป็นสุภาพบุรุษโลกสมมุติเมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะได้ชื่อว่าสามีจิปติปันโนเป็นบุคคลที่ชอบแล้วด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมการอยู่ในหมู่คณะของเราก็จะดีขึ้นญาติดังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคราเอสาภควโตสาวกสังโฆสี่คู่แปดบุคคลไม่ได้หมายไถ่นะสักครับสักครั้งนั้นมีการผ่านอรหันต์ไปได้นะเราแล้วเจ้าสวัสดิการนั้นมาผ่านเองทำบัดดีวันเดียวให้ที่แบบน้ำทุกที่แบบอบใจลงทิ้งแรงกับเราพุ่งหลังนั้นก็เป็นที่ดับไปเป็นที่ดับปนปนจะต้องไม่ยังไงเอาจริงไปไหนใครจะได้การทองชอบตัวเองการเองเป็นผู้มีอาการได้ที่บัดดีใจเราไม่หมดคนกล่าวว่าบุญนักยศสันนั้นกระดุมบัดดีบัญชีของบ้านทำตรงเกียร์ของสนิบดีสูบคนได้เด่นครับซึ่งพี่เอาตั้งฝืนใจบาดแล้วมาแม่บางบาดที่ไม่ทำได้งานเป็นรับของที่ในนั้นนั่นที่ผ่านคือดีข้างทำในระบาดีทำรับตัวเทียมเอี่ยมแรงมีพอดีที่เราโล่งหนักพอดีเราคิดทุกบาระบาดีเราดีบาระบาดพอเห็นกระเยินมันนี้นี่ถ้าไม่มามีพวกเม็ดนี้อันกระโดดระโดดดีจะปากได้ความพอเป็นที่รับไฟที่คุ้มคีเรื่องอันสื่อหนังผ่านของความเข้าทำที่สันพอรอรายงานของตนนี้ต้องจัดทำเรื่องตั้งใจดีต้องจัดทอแม่มันจะคิดด้วยความของคำของมันตั้งใจใจนั่นเองตายต่อหน้ามันดูได้เพราะมันโดนต่อหน้าที่เป็นต่อหน้าตามสั่งจะพอยุติคำทำจัดการจงการเรียกจงจงยามเจ้าเช่นเมื่อเราเมื่อพุทธมรรคแล้วเราความเบื้องสุดอยู่ในปัจจุบันเราหากเมียเราอยู่เราอยู่ความรักอันมันยังมีมาต้องยังต่อเรื่องของความเราว่าเราไม่รักคนใดมีกุศลให้สร้างอยู่บัดอยู่ดีจะยอมรับดีขนาดใจมีหายดีก็ได้ของดีมีเราดีเรียงที่ดุลความที่ฝึกบัตรการปรมารกภาระสุนทรสมเณรจริยที่ป่าตรงเน้นใจสัญญาว่าก็เรศนาปรุมันเริ่มยืนเดียวคือพามผลบวกตุเด็ดตุนตันใดของตั้งเราจริงมันเองที่เราง่ายก็คิดเอาไว้ทุกการที่จะเรามีเราเป็นทีมกันทั้งหลักความตั้งทางพูดในตั้ง

0: ปีเลยเราฐานะเองขึ้นเป็นผู้ยกฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นหากเราเป็นคนตั้งใจดีเราจะเป็นคนยกฐานะของตนเองให้สูงขึ้นในวันเวลาที่เรามีอยู่ขอให้พยายามตั้งอกตั้งใจขอให้พยายามเพียรเพ่งแผดเผารักษาคุณงามความดีที่ฝังใจของเราให้ดีขึ้นการมาวัดสัปทุมนั้นจะได้ประโยชน์พอเมื่อเราทำกระทงวัดในป่าตาสักวาตุ้งยามที่ทานเนื้อที่ไว้ซึ่งเด็ดของที่ขาพาที่เราอันดาเข้ามาบัดมีความปิวตาเราจะตามยิงตรงและตรงมากจะยักษ์สูงเราใจเราใจทันกันให้ทุกความใจกับยักษ์ตัวเองต้องทำเราทั้งเราได้เราได้ดีพอเราได้หยุดพอเราได้เลิกเกิดเราของเราก็แค่บุญขึ้นกว่านั้นอันเรียกรัวกว่าเป็นสิ่งมาเหตุจังมาโลกเลยเป็นรู้กันลืมว่ามันความสำเร็จที่มาจากความเป็นความของเรานั้นเห็นมากกว่าได้เพราะฝึกที่เราก็รับเป็นเหตุไม่ว่าไม่มีสลายเราที่บังเกิดเราทุกจิตเราทุกตัววางปอกเพื่อวันเป็นทุกจิตเราจะวันทุกอย่างเดินสิ่งเดินแต่มันลงกลุ่มเราเข้าไปเราเจอจังต้องก็จะสายต้องจะเลือกจะตัวนั้นว่าบุญมีคือเป็นเรื่องฉันรอเหตุการณ์เป็นให้คนมาควบคุมเป็นควบคุมคงไม่ได้ตัวดีข้างสามีชนะคนนั้นเราทั้งอยู่คิงตัวจิตตัวว่ามันนะร่างงบอย่าติดรู้นี่หูฟ้าดูให้ในทุกองค์จริงพูดอื่นต้องที่พอท้องต้องเราใหญ่ต้องหนักและเราจะต้องหนักถ้ามันขึ้นบ่อยต้องยกกำลังที่กันอยู่เราจะยุ่งเจ้าจากจริงปิดหาจริงหาสินเปิดความปุ๊บยิงเรามีอยู่นานตาเราที่จงกับศาสนาเดินหน้าเรื่องไหนนะต้องเออละว่าเพื่อถอดเพื่อสุดบุคคลดีละว่าอาจารย์เพราะดิ่งมีถือมีถือเอากันหลังเอามันทั้งชื่อเอกรันเตวรันเจ้าอย่างเจ้าอย่ามาอย่ามาคงมีให้เป็นตาหนาถึงใครเอามาคลาดเด็ดตัวไม่แจ้งเขาเป็นน้องเราฉันเรามากเราชนะไม่ยันได้ดังก็ใจคนนั้นทำหลังสอนอ่านของจริงดูใจมันให้เราว่าไม่ถึงนะต้องบุคคลเป็นบอลหนักนี่เราจะตั้งตาในปุ่มคือในเรื่องเบื้องเรื่องกันบักย่อมต่างการพระราบาที่ใจมีแรงกันไปได้แต่ทางไรไอ้ก็เตือนรังที่หลุดนั่นคือของฝึกบักให้ชุกโชคดีกันทางหมดในเวทีจีนต่างการต่างจะวันเรือที่แต่มันสามารถรู้อดีตรู้อนาคตอุปมาเหมือนกับน้ำน้ำเมื่อมันลดลงไปก็จะเห็นต่อพอลดลงไปมันก็จะเห็นดินพอลดเห็นดินแล้วมันก็เห็นปลาแล้วที่สุดมันก็เห็นความจริงของพื้นดินว่ามีอะไรจิตที่มันว่างมันวางลงไปแล้วมันจะรู้อดีตรู้อนาคตรู้การเวียนว่ายตายเกิดของคนอื่นไม่สงสัยแล้วมันก็จะรู้ชะตาของชีวิตโดยความพรานที่พูดก่อนเหตุการณ์ที่จะเสด็จดูอย่างไรเรื่องยากเรื่องที่สักอยู่ที่เพิ่นการทำจึงคนจิตมีด้วยความใจนั้นนานและเด็กความทำเต็มประดุลดุหานาเพราะที่คนที่เรากันเพราะฝันตัวเองที่มาวันที่ไปขัดน้องทั้งพรทั้งประทับซึ่งอันชาวประเทศคุณพ่อท่านพระธิดาท่านเดียวัดมงคลไปตั้งมาซึ่งพระดิโกพระปุตตะโยโยตุนิทันดาเป็นที่สุดท่านมาร้อยต้นเล็กราพิเศษสุขุปาพ่อธรรมพระเดชวิโรวัดดาธรรมโยการได้โขกสมเด็จฉะซึ่งสนมพันหายดาในตู้ส่วนนอกเนื้อนังไก่จะได้ผลวัดปัดพลังธรรมที่แจ้งฟังยิ่งยิ่งที่จะเราควายสีเราสูงมากกว่ากันตาตั้งอยู่เสมอสีผู้เด็กที่เห็นรู้อื่นผู้ตาเป็นดีผู้ดีจะต่อตามตามพิจารณาดีว่าเป็นผู้ตาให้เก่าเป็นเรื่องต่างเป็นหลอกข้ามให้วายเดือดร้อนพวกนี้พูดเรื่องถ้าเป็นเราเล่นร้อนคนอื่นเดือดร้อนอื่นมีคุณจะรอดีไปทำบาปคุณทำให้คุณโทษทรายด้านการของเราก็ถือไม่บางเราเรียนนักปล่อยสกากระจายอยู่นึกก็ไม่ใหญ่เดาสรุปเราเป็นยุ่งยากคนคือเด็กต้องใช้ตัวอย่างหนึ่งมาหนึ่งนามีกำลังอยู่โดยถึงกันกายนี้แต่ว่าความคุณความมุ่งนามีกำลังมีจงมาเป็นมาการเรียนคอยคนนี้ให้ห่างกี่มุ่งด้วยเรื่องนาบูรุนด้วยที่อยากตรงความทุกข์ที่อาดูทุกการทุกการด้วย
1: พวกราชาพาสิทธิพลาดแก่บ้านทุกเรื่องอาฆาตกรุณีสังหารอาราอีอามบกสันอามฉัดอามปิบันตุกอามหันอามเป็นต้องอามไหนความบริในวกกาแดนความทุกไปมีโง่หนักทายจับตัวอามของมังแอบแกนเซลปลอยอามแกนกิจการตั้งถึงร้องวงสัน
2: ที่กำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
3: ทำทำเอาสามโอนตะวันนี้เลยมีออกจัดว่ากระทำไม่ชั้นแต่ลอยทำไรใช่ต่อไปถึงหนึ่งฝากชายยุติศักดิ์สมมติสามังการไม่จริงอัตโนมัติบาปสำเร็จที่มาดีเฉยและมาขวานจะได้ที่ตั้งสุดต่อไปจะสุดมาที่เสมาลู่ผัดมาที่เป็นที่เราต้องทำความมีท่าได้ตาว่ามีลำนกนี้นี่มันแม่เกตผมเลยดำทำมาลู่ว่าผมจะทำตาที่เฉยใหญ่เมื่อที่เจ็ดก็คือปวดปนสะสมกันเท้าต่างคำคุณไม่แต่เรื่องคนละวันถอดหักเจ้าเรื่องเงินเรื่องมรดกตามีปันอาณาจักรนาคิดมันจะสรุปไปยังจะมาอาจุดเรื่องเป็นพวกอาถือปกเรื่องเงินแบงค์นะตุนีนับประทาวอาจะละมาดนะเวียนครับนี่เป็นนักเงินแบงค์ละนี่เป็นหลักปีชูไม่ได้สิบบัตรที่อันนี้เรื่องใช้กู้ผู้ทำไปแต่ยิ่งแพ้ผลลัพธ์ไปปันนี้นับไม่เรื่องปันหนึ่งน่าต้องรบตามให้ไม่ถูกทำบ้านจะดูแค่องค์นาปานบังหลับบังหลับนี่จะโยบาจะตาบนาจะระดับทุ่มดิสลึกบังมาจะก็เย็ดไปที่ตรงไม่ควรตามประสมนวลชัดเข้าไปให้เขาด่าก็โลดดำมาคนนั้นนับจะลำอยู่แค่ลองพูด ตามไปดู

0: เท้าเท้าเท้าถัดบาทไปแดกเด็กเด็กตาบาปไปเป็นของตายตัวโดยทำนองนี้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่า7วันทำครั้งหรือ1เดือนมาทำครั้งหรืออยู่ในวัดสาตลอดไตรมาส3เดือนแล้วเรามาอยู่วัดเพียง12วันก็ไม่ค่อยเต็ม12วันอีกแล้วก่อน
1: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปนะพักสักเดี๋ยว
2: รูปน้ำสิรูปผาน้ำวยนายกเพื่อพระบำเพ็ญทุกชั้นธุรกิจรูปงานจุดกลางอุตรเกิดเดิมออกน้ำแทนและน้ำที่โยเบบรพัฒน์ที่สามเวียนยาลำดงเทียบหนึ่งห้าปีเพื่อสับเป็นเหล่าโจรูปน้ำด้วยน้ำองค์ดอกหัวที่ใต้น้ำเกิดราชวนโดยที่หลายที่เดียวสามสิ่งได้เรือหลายเมื่อวันจะต้องกลับลองเรือโดยระลำโยบแห่งนี้แล้วท่านจะประชดเร่งให้สุวรรณเรือที่ขาวลำขาดถอน
3: รู้แต่โซวิโอดูเอาสิ้นแต่ระพวนแผ่นอินทราพีสนามเผื่อยกายของอีอมาองรายอรณีราลูกคนอิติติตารานอมเทพารุริกุณอาตาอาพเทาหน้าการันทีสชิสตานาติมะหนึ่ง
4: ฉันเป็นเด็กสนใจดื่มสุขอนรีมสตาคอสีนุ่งที่ดูบอกเพื่อเสริมนาภคนรักมาให้ขึ้นยังดื่มขบพังคาดอัพเตะคาดอับคาดนักขืนไม่ถูกหกถึงเราจิตาสมสมันดันเปลี่ยนเพื่อสมัมแต่ทั้งบอกขอได้ร่วมได้ว่านักธรรมชิ้นหรือสคนรักมาที่ปกสี่สุนแก่ที่โพสต์ฉันขอถ้าเพิ่มผลสี่ห้าห้าหรือหนึ่งสามเก้าน้ำตาลคือลังซักหนักที่ดีคนจังหวัดนครสา
5: ไม้ถามีมือสื่อพากระลอมากลางเต่าพิมพ์ลืมคำจุดให้นานนรอยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
6: เฮ้ยแทมน้ำปลาคือเสียวเด่นชิวมาพวกกับชิฟส์ชิฟไฟ
7: ได้นะจ๊ะปั๊บรูปเดียวหน้าสีขาวนี่ก็เทโบเดียวนั่งดิ7มาทําให้ที่ลา
8: เอสแอนด์คอนหนึ่งที่กว่ากันสนุยเอ็มสนุทําคนอาเบลส่วนต่อ1669
9: คุณปาเทโบปาพร้อมที่ทําฝ่ายเวนเอโบชิตาดิที่ชื่อคนบางนี้มี35หรือ86
10: ค่ะพวกสีขนน้ำแต้มพสีบังนีปอดคุณจะเทศสัตว์นำอัดหากงพวกยาเทกันเอาจากสีตะไบเจ็บหรือท้อเอาเพิ่งหนักไม่เอาเอาเงินไปทอเจ็บเป็นระยะถึงสดหลังวิ่ง

ี่เป็นมือสันวันดีวันเด็กพิบุตรตะโตโจ๊กอันนี้มันสูตรใหม่จัดขันอันนี้มันขันหนึ่ง

เปียกพร้อมแต่แล้ว

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จับมือสอบต.คุยให้ชัดทำให้จริงผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาสู่โอกาสของเด็กชายแดนใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าบูรณาการงานด้านการศึกษามุ่งเชื่อมการทำงานของหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงกิจกรรมการบูรณาการงานด้านการศึกษาของสอบต.ร่วมกับกระทรวงการศึกษาจัดขึ้นณสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสปท.กระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรจากทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจบทบาทภารกิจและแนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเชื่อมการทำงานจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีทิศทางเดียวกันโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการทำงานร่วมกันแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมทรัพยากรองค์ความรู้และภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเยาวชนครูและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมผลักดันงานด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในพื้นที่ชายแดนใต้
3: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนล่าสัตว์ในเขตอุทยานผิดกฎหมาย
16: ผู้ใหญ่สงสัยมีคนเข้าไปล่าสัตว์ฉันได้ยินเสียงปืนหลายนัดแล้วอะ
17: อีกแล้วเหรอเดี๋ยวข้าจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานให้รีบเข้าไปดู
16: ก็ป่าเนี้ยเก้งกวางหมูป่ามันเยอะคนเลยชอบแอบเข้ามาล่านะสิ
17: เดี๋ยวโดนจับแล้วจะรู้สึก
18: ใช่แล้วค่ะใครก็ตามที่มาล่าสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่มีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะฉะนั้นอย่าเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานเลยนะคะสงสารสัตว์ชีวิตใครใครก็รักค่ะ
17: สัตว์ป่าพวกนี้ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่งั้นสูญพันธุ์ไปละแย่เลย
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านเจเศษย้ำเงื่อนไขคุ้มครองประกันภัยพิบัติต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติน้ำท่วมน้ำล้อมจ่าย 10,000 บาทใน15วันเผยใช้จิสต้าตีเส้นแบ่งเขตน้ำท่วมไว้เรียบร้อยแล้วยันไม่ต้องสำรวจถ่ายรูปเป็นหลักฐานส่วนซ่อมแซมเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านเจเศษไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะต้องเริ่มเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1ตุลาคมโดยเราใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศจิสต้าตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆจะได้วางแผนใช้เงินตรงนี้อย่างไรส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนยกตัวอย่างหากน้ำสูง50เซนติเมตรจะได้รับการเยียวยา 10,000 บาทโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปโดยหลักเกณฑ์ของประกันภัยนั้นหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนนอบน้อม
10: พี่เก่งวันนี้คุณครูชมก้อยด้วยนะ
11: ชมเรื่องอะไรเหรอ
10: ชมว่าก้อยเป็นเด็กที่นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ดีมากเพื่อนๆควรเอาเป็นตัวอย่าง
11: น่ารักจริงน้องพี
12: ่นอบน้อมไม่เป็นยังไงเหรอทำไมเพื่อนๆพี่ก้อยต้องเอาเป็นตัวอย่างด้วยล่ะนอบน้อมเป็นอาการแสดงความเคารพเมื่อเด็กๆแสดงอาการเคารพผู้ใหญ่ก็จะดูเป็นเด็กที่น่ารักเพื่อนๆจึงควรเอาอย่างไง
11: เคยเห็นพี่เก่งพี่ก้อยเวลาเดินผ่านคุณย่าจะยอบตัวลงนิดๆอย่างเนี้ยเรียกว่านอบน้อมใช่ไหม
12: ใช่แล้วจ้าถ้างั้นขามณีจะเอาอย่างด้วยจะเป็นแมวที่น่ารัก
13: นอบน้อมคืออาการแสดงความเคารพอย่างสูงหรืออาการที่ยอบตัวลงแสดงความเคารพอยู่ในที
14: และพบกันใหม่นะคะ

กินเหล้าขาวจีบสาวเฒ่าเมามาแห่งเบาม้วนฟ้อนเกี่ยวกันล้วนควรฟ้อนเกี่ยวกันล้วนควรผู้สาวเฒ่าเบาเหล้าขาวสันแล้วล่ะ